ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

0: อยากขอเพลงกับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio
1: ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456

ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุดฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา 084-045-6866

พลงเพลาะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio อยากขอเพลงกับ BP FM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand Play Club ไม่มีลิมิต Music Station สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์084-045-6862สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: ำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: ำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่าสี่แยกกลางเวียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนามดริฟท์กอล์ฟเส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึงสี่แยกหลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึงแลนด์แอนด์เฮาส์200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเวียงความอร่อยคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนามดริฟท์กอล์ฟเส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึงสี่แยกหลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึงแลนด์แอนด์เฮาส์200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเวียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้

0: นะครับ Original Reality ของประเทศไทยนะการกลับมาครั้งนี้ผมคิดว่าจะมีความสดใหม่มากขึ้นแล้วก็มีความร่วมสมัยมากขึ้นซึ่งน่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่AF มาก่อนการมากๆนะเราอยากได้คนที่มีความเป็นตัวเองมากที่สุดมีเสน่ห์มีความเป็นตัวของตัวเองในการมอดความสุขในการสื่อสารกับคนไทยรอบนี้เราพลาดไม่ได้เราควรจะต้องกลับมาแล้วเราเจอกัน True Academy Fantasia 2026 Best with True 5G
1: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญญา

0: ับสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

้ายช่วงบ่ายนะอยู่ด้วยกันตรงนี้กับ DJ วินที่ BP Radio นะครับมาเซฮายกันตรงนี้เลยนะจ๊ะบ่ายนี้ตรงกับวันพุธนะครับที่17นะฮะพุธที่17คุณผู้ฟังวันนี้วันพุธที่17นะครับเดือนมิถุนายนนะครับ2569นั่นเองกับบรรยากาศช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้เลยนะครับได้เวลามาทักทายกันแล้วกับ True Detect นะครับร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่และก็ร้านข้าวต้มบาทเดียวเจ๊ยาวด้วยครับให้การดูแลและก็ให้การสนับสนุนกันในช่วงเวลานี้เลยครับนะมาทักทายทางแชทกันดีกว่าวันนี้นะฮะสวัสดีทางแชทวันนี้มากันเพียบเลยนะฮะทางข้อความนะฮะสวัสดีพี่โอ้ด้วยนะฮะดีเจวินครับขอเพลงหน่อยแบบสุดกึ๋นของวงไทยร็อกปอลฝรั่งเศส5พอลน้องหงร่อนนะสินฝรั่งเศส5พอลนะทักทายในช่วงนี้กับแชทนะครับมีก้อยจูนลาดพร้าววันพุธที่สดใสเอ้าขอเพลงเสียดายของแบทเชอร์ขอบคุณนะดีเจเมื่อวานไปพักร้อนโรงพยาบาลลาดพร้าวมาโอ้โหก็ไปทำอะไรไปเติมเลือดมาเหรอไปเติมเลือดมาถึงถุงก้อยเป็นโรคเลือดจางใช่ไหมทาลัสซีเมียใช่ไหมเมื่อวานนี้ไปเติมเลือดมาหนึ่งถุงนะฮะเติมเลือดชั่วเหรอฮะอุ้ยเติมเลือดชั่วมาหนึ่งถุงนะฮะแหมสวัสดีพี่เฟิร์สนะฮะขอเพลงเชอรี่เชอรี่เลดี้เพลงอะไรอะอะไรอะโมเดลทอล์กกิ้งเชอรี่เชอรี่เลดี้โมเดลทอล์กกิ้งเหรอทำไมชื่อเพลงแปลกจังเดี๋ยวขอเสิร์ชหาก่อนนะนะครับพี่หอกครับสุพรรณสุราษฎร์สวัสดีพี่ณัฐระยองขอเพลงวาดไว้ของโมกิเลออนเอ๊ะวันนี้ขอเพลงถูกต้องไหมไม่ผิดปกติฮะเสียหายพี่หอนะครับขอเพลงเขินของเรนโบว์นะครับเขินของเรนโบว์นะครับพี่ทองบารายงานตัวนะครับขอเพลงรักเราไม่เท่ากันครับของวงไมล์นะได้เลยครับตอนนี้ข้างนอกฝนกำลังตกคุณผู้ฟังที่ที่เชียงใหม่แยกสนามบินนะฝนกำลังตกเลยฝนกำลังตกแต่ว่าตกก็เยอะอยู่นะถ้าเดินไปก็คือเปียกนะฮะที่เชียงใหม่ที่สนามบินตรงนี้นะฮะแยกไม่ไกลจากแยกสนามบินเชียงใหม่นะครับสวัสดีอาเมด้วยนะจ๊ะขอเพลงด้วยขอเพลงปล่อยชิลล์เหรอฮะวงสดดีนะฮะทักทายด้วยนะจ๊ะอาเมแถวที่อยู่ฝนตกไหมหรือแค่ครึ้มๆมืดๆนะฮะพี่ธงชัยทัก

ลำบากครับดีเจทุกท่านด้วยขอเพลงโอ้มลิกกี้มลิกกี้เข้ามาด้วยนะฮะพี่ตัวเล็กจากห้างฉลำปางทักทายนะครับห้างฉลำปางเวียงตาลฝนตกตกหยุดครับวันนี้ขอเพลงเติมขอเพลงเดิมครับหัวใจก็เหงาหายใจเหงาหัวใจก็เหงาหัวเข่าก็เสื่อมเพลงประจำตัวแล้วตอนนี้นะฮะพี่แบดคอมพานีสวัสดีครับสวัสดีช่วงบ่ายครับดีเจพี่แบดคอมพานีนะครับจากในส่วนของสุราไม่ใช่สิจากกาญจนบุรีนะครับนะกาญจนบุรีทักทายด้วยฝนตกไหมพี่เมืองกาญพี่เกมเรซซิ่งสวัสดีครับพี่เกมฝนตกไหมอยู่ตรงไหนโซนไหนตอนนี้ก้อยจูนนะฮะเลือดจางซับจางโมเดิร์นทอล์กกิ้งนะฮะพี่ช่างหลองชัยนาทสวัสดีครับดีเจขอเพลงยังไงก็รักเธอของชัดนะครับได้เลยครับส่งมาอาเมว่าแถวสวนปะตองใกล้ๆแม่วางไม่ตกเลยครับดีเจขาอ๋อเหรอแถวสวนนั้นไม่ตกนะอาจจะมีบางส่วนบางโซนเนาะบางส่วนบางโซนอาจจะตกบ้างไม่ตกบ้างนะครับเนาะพี่เกมบอกว่าอำเภอเมืองลำพูนตกมานิดเดียวครับหยุดแล้วตอนนี้อ๋อโอเคนะฮะมันคงจะเป็นจุดเป็นจุดนะพี่เกมนะเป็นจุดไปนะฮะตอนนี้ที่แยกสนามบินกำลังตกเลยข้างนอกนะฮะพี่จำรัดสวัสดีครับพี่จำรัดเซฮายด้วยนะครับพี่แบ๊กคอมมานีว่าอากาศครึ้มๆครับที่เมืองกาญจนบุรีพี่จุบอกว่าดีเจครับมาได้เวลามากินละฝนกำลังตกปล่อยๆครับที่ระยองครับนะนึกถึงดีเจวินเลยวันก่อนที่ไปกินหมูกระทะด้วยกันเนาะพี่จุ๋มก็เลยวันนี้จัดหมูกระทะมาเอามาทำเองเลยนะฮะพร้อมกับ S99 นะฮะว้าวนะฮะจัดเต็มเลยทีเดียวนะฮะฝนตกเนี่ยต้องหมูกระทะเนาะจะได้แบบว่ามีฟีลแบบว่าธรรมชาติมีฟีลแบบว่าอุ่นๆหน่อยนะครับอ่ะมาทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับที่0840456862นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเรามาทักทายคุณผู้ฟังทางอุบลพร้อมกันด้วยเนาะนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงกันก่อนสัก 2-3 เพลงก่อนเดี๋ยวมาทักทายทางอุบลพร้อมกันนะฮะเอาเสือได้ของนะของแบทเชอร์อะไรกันที่ก้อยอยากฟังเมื่อกี้นะฮะแบทเชอร์ข้างนอกฝนกำลังฉ่ำเลยที่เชียงใหม่ตรงนี้นะครับข้างนอกนะสวัสดีพี่เอกด้วยกันนะทักทายพี่เอกด้วยพี่เอกมาพร้อมกับหมวกไอ้โม่งเช่นเคยทักทายยามบ่ายครับช่างบอยพัทลุงเซฮายด้วย

0: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: ตอนรับก็สู่บ่ายนี้กับ BP Radio นะครับกับ DJ Win และก็ True เช่นเคยครับ
2: ความสุขในบ้านของคนไทยคือเป้าหมายสำคัญสูงสุดของเราร
3: างวัลที่มีเกียรติในประเทศไทย Brand Age Award
2: และวันนี้ความตั้งใจของ True Online ทำให้เราได้รับการโหวตจากลูกค้าผู้ที่ใช้งานจริงให้เป็นอันดับหนึ่งในไท

0: แบรนด์ได้อย่างโดดเด่น
1: กูออนไลน์ในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ connectivity เท่านั้นเราเป็นสัญญาที่ดูแลคนไทยสู่ยุคของการเชื่อมต่อที่อัจฉริยะมากขึ้นการเชื่อมต่อของบ้านคนไทยจะไม่เหมือนเดิมเรามุ่งมั่นที่จะเป็นสัญญาณที่ดีที่สุดของประเทศขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและก็ความสุขของทุกครอบครัวเรือนครับ
0: True Online เน็ตบ้านที่คนไทยไว้วางใจ
2: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio และ Line ID FM 975
3: ดูแลกันช่วงนี้นะฮะกับดีเจวินที่ BP Radio กับช่วงเวลาของภาคบ่ายนะจ๊ะต้อนรับอย่างเป็นทางการเข้าสู่ BP Radio กันละกันนะครับวันนี้ตรงกับวันพุธเนาะวันพุธที่17นะครับเดือนมิถุนายน2569ทักทายท่านฟังทางบุญทริกด้วยกันละกันครับทางบุญทริกที่กำลังฟังกันอยู่ด้วยนะมาทักทายมาเซย์ไฮกันได้เดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังในช่วงเวลานี้เลยนะครับตอนนี้ที่เชียงใหม่ข้างนอกนะฮะฝนกำลังกระหน่ำเลยโอ้โหฝนกำลังกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เลยข้างนอกนะฮะกำลังกระหน่ำเลยอันนี้โซนของแถวแยกสนามบินนะแถวแยกสนามบินที่เราอยู่ตรงนี้นะครับส่วนจังหวัดอื่นเป็นอย่างไรบ้างโซนเชียงใหม่ลำพูนเดี๋ยวขอดูเรดาร์ตรวจอากาศแป๊บนึงนะครับว่าในจังหวัดอื่นหรือว่าโซนเชียงใหม่ลำพูนจุดอื่นๆเนี่ยมีป่ะเมื่อกี้พี่ดิวส่งภาพมาที่กาดหลวงนะฮะก็ไม่มีใช่ไหมฮะมีหรือไม่มีฮะฝนตกแล้วครับกาดหลวงตอนนี้กำลังตกแล้วใช่ไหมฮะกำลังไปแล้วนะฮะเมื่อกี้พี่ดิวส่งภาพมานะครับที่กาดหลวงก็ยังไม่ตกนะครับแล้วก็มีไม่รู้เหมือนกันว่าหัวสิงโตนี่มาจากไหนเหมือนกันสิงโตบุกเดี่ยวนะฮะมาแต่หัวคนเดียวขาไม่ค่อยดีนะ เดินกระเพกกระเพกนะฮะสงสัยเจ็บหัวเข่านะฮะหรือไปขโมยเข้ามาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะตอนนี้ฝนตกแล้วใช่ไหมนะครับตอนนี้ในเรดาร์ตรวจอากาศนะครับในเชียงใหม่นะเฉพาะเชียงใหม่นะฮะตอนนี้เจอกลุ่มฝนกระหน่ำที่แถวๆในส่วนของเดี๋ยวขอดูก่อนนะตัวเมืองนะครับตัวเมืองเชียงใหม่โอ้มันจะหนักแถวๆแม่เหี่ยนะฮะอ๋อมันหนักในโซนทางใต้มันก็เลยมาแถวแยกสนามบินหนักไงทางแม่เหี่ยกำลังตกเยอะเลยนะครับนะมีอยู่จุดเดียวแม่เหี่ยหลากไปแถวๆกลางเวียงนะฮะหนองหอยสันกลางกาดหลวงนะฮะแถวโซนนี้มีแค่จุดเดียวเขาในเมืองเชียงใหม่ส่วนอำเภออื่นยังไม่มีนะอำเภออื่นก็ปราบปรายนะฮะ คือหน้าฝนฟ้าช่วงนี้ถ้ามันจะตกมันตกเลยไม่แล้วแต่ว่ามันจะตกมากตกน้อยนะครับมีอุตรดิตตกอยู่ครับลำปางก็ตกนะตัวเมืองนะฮะลำปางบางจุดบางที่แม่เมาะนะฮะบางจุดนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นโซนต่างจังหวัดแล้วก็ทางอุบลบุญทริกนี่ไม่มีนะไม่มีนะครับกรุงเทพก็ไม่มีครับไปมีอีกทีที่จังหวัดระยองเนี่ยจังหวัดระยองนะครับที่จันทบุรีนะครับนะฮะตกหมดเลยนะจันทบุรีระยองสัตหีบนะครับจังหวัดตราดตกหมดเลยโซนนี้ตกหมดเลยนะฮะแต่พอเลยเข้ามาสู่แถวชลบุรีเนี่ยไม่มีนะบางแสนบางละมุงเนี่ยไม่มีพัทยานี่มีนิดนึงนะฮะอยู่ภาคตะวันออกแล้วก็ลากข้ามฝั่งไปเขมรนู่นเลยนะครับส่วนทางภาคใต้ก็ไปมีที่นครโอ้ตกเยอะนะนครศรีธรรมราชตกเยอะเลยเมื่อกี้ก็มีทักมาเนาะนะที่นครศรีธรรมราชก็ตกเยอะเลยจังหวัดตรังพัทลุงนะครับหาดใหญ่นี่ตกหมดเลยนะฮะแล้วตกเยอะนะหนักเลยนะกระบี่ก็มีเหมือนกันที่พังงาก็มีอยู่เหมือนกันนะครับแต่โซนเยอะสุดจะเป็นนครศรีธรรมราชนี่ตกเยอะเลยจริงๆนะตกมากเลยนะครับยะลาก็มีตกอยู่เหมือนกันฮะช่วงนี้หน้าฝนก็ต้องทำใจกันหน่อยนะฮะพี่มนพส่งภาพมาบอกว่าสวัสดีครับดีเจพี่มนพอยู่โซนไหนตอนนี้ฮะส่งภาพมา
4: ตอนนี้ฝนกำลังตกเลยครับที่ตลาดถนนช้างคานครับ
3: ถนนช้างคลานนะฮะตอนนี้น่าจะตกทั่วเมืองแล้วพี่น่าจะตกทั่วเมืองแล้วนะฮะนะครับทักทายกันมานะครับสวัสดีพี่แสวงชัยด้วยจะฟังมิลลี่โอแกนนะครับแล้วก็ทักทายพี่ทองบ่าวว่าถวายยังแดดอยู่เลยฮะถวายไม่ตกหรอน่าจะไปไม่ถึงนะฮะมันอยู่แถวแม่เหี่ยเข้ามาในเมืองพี่ทองบ่าแค่โซนนี้นะครับสวัสดีทักทายทางแชทนะครับพี่นุชิโก้ด้วยเสียหายพี่นุชิโก้ด้วยนะครับแล้วก็พี่โอบอกว่าเพลงเพราะดีเพลงนี้เพลงเพราะพ่อเธอไงนะครับมาทักทายช่วงนี้นะครับพี่วสันต์หนุ่ม23ขอเพลงคู่หูกายภาพนะครับจัมโบ้มิวสิกเพลง AI แน่นอนนะฮะและจอยอาเกนส่งภาพมากับพี่สุภัทรและทีมงานตอนนี้กำลังทำห้องครัวที่บ้านอยู่กำลังต่อเติมกำลังสร้างบ้านอยู่นะฮะบอกว่าทางนี้ก็ตกอยู่เหมือนกันนะที่ดอยสะเก็ดนะฮะช่างไฟในตำนานนะส่งภาพมานะฮะคนไหนพี่สุภัทรเนี่ยเสื้อดำหรือเสื้อขาวเนี่ยเสื้อดำเนาะมาทักทายกันช่วงนี้นะครับพี่เอกนะฮะหน่วยเฝ้าฟังนะครับแล้วก็ หลายๆข้อความที่ส่งมานะเดี๋ยวจะทยอยเปิดเพลงให้ฟังกันในช่วงบ่ายนี้ก็แล้วกันเนาะอยากฟังเพลงไหนใครก็ส่งกันมาตอนนี้ขอเวลาตั้งเพลงก่อนมาเมื่อกี้เพลงของลาบานูนใช่ไหมฮะตามหาคนหายใช่ไหมขอบคุณ True Detect ด้วยกันแล้วกันนะครับอยากได้เน็ตซิมดีเล็กซิมจาก True Detect ด้วยอย่าลืมยำปูม้าจากยอดเชียงใหม่นะครับไปนัวไปแซ่บกันนะช่วงนี้มียำไข่ปูนะยำไข่หมึกจานใหญ่ๆราคาแค่ร้อยต้นๆเองคุณผู้ฟังมาแบบเซตใหญ่ๆทีเดียวนะฮะที่ยำปูม้าจากยอดเชียงใหม่ฝากด้วยกันแล้วกันครับรักเราไม่เท่ากันงานจากวงไม้ที่ขอมาด้วยครับบ่าย 2:18 นาทีทักทายทางบุญทริกด้วยนะที่กำลังฟังอยู่นะครับ

เป็นเพลงเพราะจากชัดนะครับชื่อเพลงว่ายังไงก็รักเธอนี่ไม่ได้ฟังนานเลยทีเดียวนะครับนะทักทายพี่เอกนรินทร์หลวงใจด้วยนะครับฟังอยู่ที่ไหนพี่เอกนรินทร์อยู่จังหวัดไหนครับเห็นทักมาใน Facebook นะอยู่เชียงใหม่หรออยู่โซนไหนของเชียงใหม่พี่อยู่ตรงไหนนะฮะบ่าย 2:20 นาทีนะครับกับบรรยากาศฝนพรำตอนนี้ข้างนอกควรหยุดแล้วนะฮะที่แถวแยกสนามบินตรงนี้ฝนหยุดแล้วมาก็มาแป๊บเดียวหน้าฝนก็จะเป็นแบบนี้คุณฟังมาก็มาแวบเดียวหายไปอยากฟังเพลงไหนก็ส่งมาใครชอบเพลงในสไตล์ยุค 90-2000 นะส่งมานะฮะพี่เอกนรินทร์บอกว่าอยู่เชียงใหม่นะครับพี่ข้าวเปล่าต้มจืดขอฟังเพลงของ Free Hand ด้วยเพลง Gen Z นะฮะพี่บอลนะครับทักทายมาแล้วนะฮะพี่บอลจากสวิตเซอร์แลนด์ FC ประจำมาแล้วนะฮะพี่บอลพี่บอลจะกลับไทยเมื่อไหร่ฮะไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์หลายเดือนทีเดียวนะครับไปธุระเนาะพี่จักรพันธ์บอกว่าดีเจครับวันนี้อยู่ที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางครับอากาศดีๆไหนก็ดูคลิปวิดีโอหน่อยสิอยู่ที่นี่ส่งบรรยากาศไว้ดูนะเป็นเหมือนกับธรรมชาติเนาะพี่จักรพันธ์นี่เขาจะมีรถแบ็คโฮไปทำงานอยู่นะคืออาจจะมีฝนตกลงมาก่อนหน้าทำให้อากาศมันชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นนะฮะชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นนะฮะนี่ส่งบรรยากาศมาให้ดูนะครับเนาะอยู่ตรงไหนเซฮายกันเข้ามาได้กันละกันเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะครับนะส่งบรรยากาศมาพิวดีพลังกูลจากลำปางเหมือนกันครับความในใจของเวนโบสักเพลงละกันอยากฟังข่าวที่รอตอยิงผู้บังคับบัญชาตายหน่อยครับรอตอย่อมาจากอะไรรัฐบุตรีเดี๋ยวสักครู่จะหาให้ฟังละกันนะฮะสักครู่นะครับก็บอกว่าเพลงเพราะจังเลยเพลงของชาติไงพี่เอกนรินทร์นะฮะนี่ทักมาแล้วนะฮะลาออกของมิลลิโอแกนเดี๋ยวรอฟังนะพี่นาสักครู่กันละกันนะฮะกี่เห็นเอ็ดไลน์เข้ามาทักมาทางเฟซในไลน์พร้อมกันเลยพี่เอกนรินทร์อันนี้ถ่ายในเซ็นทรัลเฟซเซ็นทรัลแอร์พอร์ตใช่ไหมที่ภาพโปรไฟล์เนี่ยใช่ไหมแล้วพี่ฟังอยู่ตรงไหนอยู่ในเซ็นทรัลแอร์พอร์ตหรืออยู่ที่ไหนเห็นมี The Voice ด้วยนะครับเห็นข้างหลังแบ็กกราวด์เป็นภาพ The Voice เมื่อประมาณสักเดือนก่อนนี้เนาะนะถึง The Voice เขามาออดิชั่นที่เชียงใหม่นะครับมีแฟนอะไรกันเราไปด้วยนะไปออดิชั่นเหมือนกันนะครับโปเต้ทักทายด้วยนะครับจากกรุงเทพมหานครเต้พระราม6รายงานตัวครับโปเต้หัวล้านจากพระราม6รายงานตัวนะฮะทำงานไปด้วยโปเต้นี่เขาเป็นวิศวกรออกแบบนะฮะคนหัวล้านนี่มันเก่งนะพูดอย่างนี้กระทบหลายคนไหมเนี่ยขออภัยนะฮะกระทบหลายคนนะฮะคนที่คนหน้าผากกว้างเขาบอกว่าเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถทักทายพี่เพชร PN ด้วยกันละกันนะฮะพี่เพชรว่าดีโชคดีครับผมหัวไม่ล้านแรงมากนะฮะพี่วสันต์123รอฟังเพลงนะฮะพี่บอลบอกว่าเดี๋ยวขอเพลงดักใจของลำมนุนกันละกันนะครับนะฮะได้เลยอ๋อพี่เอนรินไปส่งลูกสาวไปออดิชั่น The Voice ใช่ไหมฮะเยี่ยมเลยนะครับนี่คนชอบฟังเพลงอะเนาะน่าจะชอบเพลงเหมือนพ่อนะฮะนะครับไปส่งลูกสาวออดิชั่น The Voice นี่ก็ True นะครับเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับเนาะทั้ง2เวทีเลยทั้ง The Voice นะครับแล้วก็ทั้ง AF Academy Fantasiaก็มี True เนี่ยเป็นสปอนเซอร์หลักเป็นผู้จัดการหลักเลยอะรอดูซิว่าปีนี้ The Voice แล้วก็ AF นะใครจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแชมป์เนาะปีนี้จะเป็นแชมป์จะเป็นใครนะงวดนี้โปเต้ไม่ถูกหวยพี่โอไม่ถูกหวยเมื่อวานนี้ไม่ถูกหวยมางั้นเดี๋ยวเราฟังเพลงก่อนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันเนาะนะครับเอาเพลงช้าๆหนึ่งเพลงนะครับเดี๋ยวสลับกันมีเพลงใหม่บ้างเพลงเก่าบ้างนะฮะโบกี้ไลออนครับเพลงนี้ชื่อว่าวาดไว้ที่ขอไว้เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับวาดไว้

น่าจะเป็นเพลงเดียวของโบกี้เลออนนะที่เขาทำออกมาในสไตล์คล้ายยุค90นะครับเพลงในยุค90 2000เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเขาร้องเพลงก็จะประมาณเนี้ยถ้าไม่นับว่าเสียงนะก็คือเขาจะเริ่มด้วยเบาๆก่อนแล้วก็ยกเสียงสูงขึ้นตอนกลางนะฮะแล้วก็เบาผ่อนแล้วก็ยกขึ้นอีกรอบนึงมันจะเป็นเคิร์ฟแบบนี้แล้วก็ค่อยๆจบลงก็เบาลงแน่นี่คือสไตล์ยุค90 2000แต่พอมันเป็นเพลงเจนซีเจนแซดเราไม่สามารถเดาได้เลยว่าในเพลงเนี่ยเขาจะแหกปากตอนไหนเขาจะแหกปากตอนไหนเขาจะจมเสียงตอนไหนก็เหมือนเพลงของอูโน่เหล่าทองไงฮะเขาจะใส่ซาวแปลกๆเขาจะใส่เย่เย่เย่เย่เย่เย่มาใส่ตอนไหนไม่สามารถเดาได้เลยนั่นคือเจนซีเจนแซดนะฮะเขาจะใส่เสียงแปลกๆซาวแปลกๆเข้าในเพลงนี่คือเจนซีเจนแซดนะฮะก็นี่ก็ถือว่าเป็นเพลงที่มีความเป็นยุค90ที่สุดแล้วของโบกี้เลออนนะฮะที่เหลือเดาไม่ได้เลยนะฮะปูโน่เหลาทองหรือจะเป็นเจฟซาเธอร์อะไรอย่างนี้นะฮะเป็นสไตล์ของเพลงในสไตล์ใหม่นะฮะบ่าย 2:36 ทีเดี๋ยวขอเวลาตั้งเพลงสักครู่นะครับวันนี้เข้ามากันหลายเพลงหลายแบบเลยขอตั้งเพลงกันก่อนเพลงนี้ชื่อว่าปล่อยชิลนะครับเพลงจากวงสวัสดีนะครับมีความเป็นชิลๆเย็นๆกันหน่อยตอนนี้ข้างนอกแดดหายแล้วนะครับที่เชียงใหม่ที่แยกสนามบินเมื่อกี้ฝนตกลงมาแต่ว่ามองไปบนดอยนะครับดอยแถวแม่เหียแถวข้างบนดอยฮะอาจจะไม่ถึงดอยสุเทพหลังดอยคำเนี่ยยังมีดำๆอยู่นะฮะบนเขาบนดอยจะตกง่ายหน่อยนะฮะทางบุญทริกเป็นไงบ้างเอ่ยทางอุบลราชธานีอำเภอบุญทริกอำเภอเดชอุดมอำเภอนาจลวยวันนี้มีฝนฟ้าไม่มีเนาะดูจากเรดาร์ตรวจอากาศไม่มีฝนตกเลยอากาศคงจะปกตินะครับหน้าฝนนี่เดาไม่ได้เลยจังหวัดฟังกันอยู่นะครับ

ล่อยชิลสักวันนะครับเพลงของวงสวัสดีก็จะมาประมาณนี้ชิลๆเย็นๆนะฮะเย็นๆชิลๆนะครับนะมีเสียงนกด้วยหลายคนชอบแบบนี้ธรรมชาติธรรมชาตินะครับเอาละครับบ่าย 2:40 นฟังเพลงกันไปเรื่อยๆคุยข่าวกันด้วยแล้วกันในช่วงเวลาของบ่ายนี้กับ DJ วินิจทันนะครับออนแอร์ส่งตรงสดจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังคุณผู้ฟังทั่วประเทศไทยที่กำลังฟังกันอยู่ครับอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ภาคเหนืออยู่ในภาคอีสานภาคกลางภาคใต้กรุงเทพภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคใต้ต่างประเทศนะเซฮายกันได้นะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อช่วงประมาณสักสายๆก่อนที่นิพัทธ์มามีเหตุการณ์เรียกว่าบุกยิงใช่ไหมศาสดีเสียชีวิตคาที่ทำงานที่จังหวัดกาฬสินธุ์และคนน่าเชิญข่าวที่มีการแชร์ตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้ก็ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะเรื่องนี้น่ากลัวมากๆเลยนะฮะเขาบอกว่า9:30เมื่อเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุอุกอาจกันนะฮะภายในอาคารสารกลางจังหวัดกาฬสินธุ์ครับมีเสียงอาวุธปืนดังขึ้นมาหลายนัดบริเวณชั้น4ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานศาสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ศาสดีก็คือที่ดูแลกับทหารเนาะทหารเกณฑ์นะฮะส่งผลให้ข้าราชการพนักงานราชการวิ่งหนีกรีดร้องกันสนั่นลุ่ยทั่วอาคารทีเดียวครับหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปบุกไปในพื้นที่พบนายสุวรรณนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นายพดุงศักดิ์รองผู้ว่าแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนนะฮะรีบไปที่เกิดเหตุนะฮะพบร่างของพลเอกกรวิการนะฮะเป็นศาสดีจังหวัดกาฬสินธุ์อายุ59 ปีกำลังจะเกษียณอายุแล้วนอนเสียชีวิตอยู่นะฮะเลือดไหลเต็มทีเดียวจากการตรวจสอบพบร่องรอยการถูกยิงด้วยอาวุธปืนหลายนัดคุณฟังส่วนผู้ก่อเหตุก็คือร้อยตรีชินกรอายุ59 ปีเท่ากันเลยเป็นเจ้าหน้าที่ศาสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์คือทำงานด้วยกันนั่นแหละซึ่งยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่นะฮะพร้อมอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุควบคุมตัวไปสืบสวนนะครับผู้ว่ากาฬสินธุ์บอกว่ากำชับให้ทำตามกฎหมายอย่างถูกที่สุดนะครับไม่มีการลดหย่อนผ่อนปรนใดๆทั้งสิ้นนะฮะในการที่เกิดขึ้นก็สร้างความสะเทือนใจกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมากก็น่าจะมาจากการทำงานไหมที่เขาบอกเนาะจากการทำงานที่อาจจะถูกกดดันหรือเปล่าหรืออย่างไรเดี๋ยวรอเขาสอบสวนอย่างเป็นทางการเดี๋ยวเขานำมาเล่าให้ฟังต่อกันแล้วกันนะฮะคนที่มีปืนอยู่ในตัวน่ากลัวนะคุณผู้ฟังทหารตำรวจโดยเฉพาะตำรวจเนี่ยนะฮะบางคนเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดนะฮะยิงตัวเองตายก็มีเพราะปืนอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วไงใช่ไหมอย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับเรื่องนี้นะครับเนาะพี่โอส่งแมวมา1 ตัวแมว AI เปล่าแมว AI นะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังเพราะผูกพันจาก Smith & Chain ครับจะให้ฟังเพลงความในใจจาก Rainbow นะฮะเราจะย้อนไปเพลงเก่านิดนึงนะครับมีเพลงขึ้นจังหวะหน่อยเนาะเขินจาก Rainbow อย่างนี้ต้องลาออกจาก Billy O'Gan นะครับแล้วมีเพลงสากลฝรั่ง1 เพลงมีเพลงมาสนุกๆนะครับอมลึกกึ๋ยด้วยมีเพลงข้อเข่าเสื่อมด้วยนะครับเพลง AI มีศักดิ์ศรีเก๋าโจนะของบริโอแกนจะไม่มีเพลงคุกจากฟรีแฮนด์ด้วยอ่ะที่เตรียมเอาไว้นะครับเนาะพี่สวัสดิ์บอกว่าไม่พอใจที่โดนสั่งย้ายชินเทคแค่ไหนยังไม่รู้เดี๋ยวรอติดตามเลยพี่เนาะแหล่งข่าวบางที่ก็บอกว่าไม่พอใจที่โดนสั่งย้ายนะฮะก็เป็นไปได้เดี๋ยวต้องรอเขาสอบปากคำก่อนว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะฮะน่ากลัวนะฮะอ่ะฟังเพลงต่อเดี๋ยวเล่าข่าวต่างๆกันไปเรื่อยๆอัปเดตให้ทราบกันนะครับตอนนี้บ่าย 2:44 นคุณฟังครับ

ื่อเพลงว่าเพราะผูกพันนะครับงานจากสมิธแอนด์เชนนะครับที่ขอไปด้วยนะฮะส่งมาให้ฟังในขอเพลงเก่าๆสัก 2-3 เพลงนะเพราะผูกพัน PPP เพราะผูกพันบุกจับก๊อปบ้านบึงนะพ่อค้ายาบ้ายึดทรัพย์จำนวนมากนะฮะทั้งรถทั้งปืนและทองคำรวมกว่า10 ล้านบาทนะฮะ

นี่คือเพลงของนี่เลยนะครับเพลงของพี่ต้อมเรนโบว์ที่คุณผู้ฟังส่งไปด้วยนะฮะขอเปิดเพลงเก่าสัก 2-3 เพลงวันนี้มาแนวสไตล์ยุค90เก่าๆหน่อยมีเรนโบว์มีบิลลี่โอแกนมาเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวกันต่อใช้เล่าข่าวเรื่องอะไร

เป็นเพลงเก่าๆจากเรนโบว์นะครับชื่อเพลงว่าเย่เย่เย่นะครับแต่ถ้าเป็นเอามาร้องใหม่โดยเจนแซดนี่น่าจะมันกว่านี้เยอะเลยนะฮะนี่เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องวัยรุ่นเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นเจนซีเจนแซดกันดีกว่าคุณฟังจำข่าวสัปดาห์ก่อนนู้นได้ไหมที่มีกรณีของมีสาวอินฟลูเอนเซอร์ที่นางออกมาเป่าประกาศว่าฉันท้องฮะที่จะพยายามจับผู้ชายมาทำผัวก็คือนักร้องจากค่ายของแกรมมี่โกใช่ไหมก็คือวงอะไรนะลืมชื่อโดนัทยังมีรูอ่ะพยายามจะจับมาทำผัวอุ้ยแรงมากดีเจล่าสุดนี้มีการแฉออกมานะครับว่าหนุ่มอดีตเพื่อนร่วมงานของฟาริดาสาวที่บอกว่าตัวเองท้องนั้นบอกว่าก่อนหน้าเคยแกล้งท้องแล้วหลายครั้งอุ้ยเคยแกล้งท้องหลายครั้งตายแล้วทำไมเธอจะท้องแบบนี้ไม่ได้นะฮะเคยเอามาอําเพื่อนว่าอุ๊ยวันนี้ไม่ได้กินมะม่วงเลยนะกินชอบกินมะม่วงจังเลยทำตัวเหมือนเป็นนางเอกละครหรือเปล่านะฮะวันนี้รู้สึกเปรี้ยวปากแปลกๆเอ๊ะหรือว่าเราจะท้องหรือเปล่าอย่างงี้นะฮะเพื่อนร่วมงานเผยแกล้งท้องแล้วหลายครั้งอุ๊ยแรงมากเดี๋ยวมาเล่าเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นเจนซีกันดีกว่าเอ๊ะยังไงยังไงเอ๊ะยังไงยัง

ลาออกนะฮะใครเคยจะลาออกบ้างเอ่ยนะฮะเอาจริงๆนะการลาออกนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะบางคนนี่โมโหเจ้านายจะออกแล้วนะฮะดีเจเคยเจอนะสมัยก่อนที่ทำงานนู้นนะฮะมีพี่คนหนึ่งก็เป็นเหมือนกับประมาณว่าเป็นอะไรนะเป็นคนขับรถอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเหมือนกับทะเลาะกับหัวหน้าไม่เชิงเงี้ยเขาเตือนมาผมจะเอาออกแล้วอย่างเงี้ยเอาใบละออกมาเขียนเลยกลางที่ประชุมเลยอารมณ์รุนแรงไปหน่อยนะออกเลยนะฮะมันก็ต้องมีเรียกว่าอะไรมีสตินะพอออกมาปั๊บเนี่ยก็อาจจะต้องหางานใหม่เดี๋ยวเราเบรกฟังเรื่องวุ่นๆกันดีกว่าเมื่อกี้ที่ดีเจ

0: กระจอกหัวไว้กับวัยรุ่นเจนซีเจนซีนั่นถือเป็นวัยรุ่นที่วุ่นวายมากซึ่งหลายคนก็เคยผ่านมาแล้วใช่ไหมฮะคงเคยผ่านประสบการณ์ความวุ่นวายนะครับเด็กบางคนผ่านเคยมีประสบการณ์การมีครอบครัวการท้องแต่อายุ15-16ใช่ไหมครับบางคนนี่ก็อะไรอย่างต่างๆนานาสปาสเปดนะสปาสเปดแปลว่าอะไรอย่างภาษาไทยกลางหลากหลายเบ็ดตะเล็ดนะฮะออกและจะเอาเงินที่ไหนแตรกนะฮะพี่สวัสดิ์บอกเอาไว้นะครับมาดูเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นเจนซีเจนซัดกันดีกว่าเกี่ยวกับกรณีของสาวที่ชื่อว่าฟาริดานะครับหรือว่าลูกปัดนะครับที่ออกมาโพสต์ลงโซเชียลนะฮะโอ้โหเอิกกระเดิงใหญ่โตว่าตัวเองนะตั้งท้องกับนักร้องของแกรมมี่โกลนะฮะก็คือตินนะฮะนิววงนิวคันทรีที่ร้องเพลงโดนัทยังมีรู้อ่ะแล้วเมื่อระยุจะมีใจนะเพลงดังๆนะคือมันมี4คนใช่ไหมแต่ตินนะคือหนึ่งในสมาชิกวงนี้ที่อันนั้นนะเคยท้องเขาบอกว่าท้องนะแล้วก็เหมือนกับประมาณนั้นพูดโอ้โหแบบหวานแหว่าพูดเลยว่ามีติดยาด้วยนักร้องติดยาด้วยนะครับมีคบเด็กต่ำกว่า15ต่างๆนะซึ่งรายการโหนกระแสก็ได้เชิญนักร้องตินมาออกรายการแล้วก็มาบอกว่าเรื่องไม่มีเรื่องจริงเลยที่ฟลอริดาพูดมานี่คือไม่มีเลยไม่มีแบบนั้นอยู่แล้วเพราะเป็นนักร้องนะฮะแต่ว่าไอ้เรื่องความสัมพันธ์เคยมีความสัมพันธ์กันนะฮะแต่มันจะท้องหรือเปล่านี่ไม่รู้นะฮะทีนี้ล่าสุดนี้คุณฟังเขาก็มีข่าวออกมานะครับว่าอดีตเพื่อนร่วมงานนะฮะใน Facebook ในโซเชียลออนไลน์นะฮะพี่อันเองนักดนตรีบอกว่าขอบคุณมากสำหรับเพลงนะฮะล่าสุดนี้นะครับอดีตเพื่อนร่วมงานของฟาริดาก็เผยว่าฟาริดาเนี่ยเคยแสดงละครแสดงหนังสั้นในออนไลน์มาเหมือนกันแล้วก็เพื่อนแต่ละคนก็สุดเอื้อมระอาเพราะว่าพฤติกรรมที่ไม่โอเคในการทำงานจนกระทั่งคนที่ทำหนังจะต้องเหมือนกับออกจากไลน์กลุ่มอะไรเงี้ยอย่างนั้นเลยอดีตเพื่อนร่วมงานเผยฟาริดาเธอคนนี้เคยแกล้งท้องมาแล้วหลายครั้งอุ๊ยนะฮะเคยตอนที่ถ่ายหนังด้วยกันนะฮะเขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะเขาก็เป็นคนที่เคยทำงานร่วมกันนะฮะก็ได้โพสต์ลงโซเชียลบอกว่าคิดดีๆนะฟาริดาแล้วก็แฮชแท็กโหนกระแสแฮชแท็กลูกปัดนะฮะนะแล้วก็เขาบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเคยบอกว่าโอ้ยวันนี้ทำไมอยากกินมะม่วงเปรี้ยวจังเลยทำเหมือนพอดละครนะอยากกินมะม่วงเปรี้ยวจังเลยโอ้ยอันนี้ไอ้กะปิหรอทำไมเขาไม่ได้กินกะปิเลยอ่ะทุกคนได้กินกะปิไหมอะไรประมาณฟิลนั้นนะฮะฟิลนั้นทำไมไม่ได้เราจมูกไม่ได้กินหรือว่าเราท้องหรือเปล่าเคยแบบแกล้งท้องเยอะขณะที่ชาวเน็ตเข้ามาสอบถามว่าเพิ่งเห็นคลิปออกมาแชร์ลักษณะที่เช่นนี้เป็นทีมงานที่เจอเรื่องราวกับฟาริดานะฮะทำไมคู่กรณีเยอะจังเจ้าของคลิปก็ออกมาตอบว่าทีมงานเดียวกันครับเจอมาด้วยกันหลายกรณีเหมือนกันนะฮะหนุ่มอดีตเพื่อนๆร่วมงานฟริดาเผยว่าเคยส่งข้อมูลเผยว่าส่งเรื่องนี้ให้กับพี่หนุ่มด้วยพี่หน่วงนะพี่หนุ่มด้วยนะครับว่าพฤติกรรมอีกมุมหนึ่งของสาวคนนี้มันมีพฤติกรรมแบบนี้นะฮะค่ะที่ในออนไลน์ก็มีการแชร์ออกมานะครับว่าในรายการของคนกระแสก็มีการถามว่าฟริดาพี่หนุ่มถามจริงๆนะเราเคยโกหกว่าท้องกับก่อนหน้านี้ไหมฟริดาก็บอกในรายการโหนกระแสว่าไม่เคยนะครับพี่หนุ่มหนูไม่เคยโกหกหนูไม่ใช่คนที่ใส่แบบนั้นค่ะประมาณนั้นฟิลนั้นนะฮะแต่เพื่อนร่วมงานก็ออกมาแฉว่าเคยไม่ต้องมาโกหกเคยโกหกว่าท้องกับเพื่อนๆร่วมงานจนกระทั่งเพื่อนร่วมงานน่ะเอือมละอากับพฤติกรรมแล้วนะครับมีบางครั้งบางทีเคยเห็นบอกว่าตอนทำงานอยู่กับพวกพี่ยังแพ้ท้องวิ่งไปอ้วกในห้องน้ำอยู่เลยไม่ใช่หรอไม่ทราบเล่นละครหรือเปล่าพอดละครมั้งเพราะนางก็แสดงละครเป็นคนแสดงละครหนังสั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ไม่ได้กินเดี๋ยวก็ชอบกินมะม่วงเดี๋ยวก็ไม่ได้กินกะปิเดี๋ยวก็วิ่งไปอ้วกในห้องน้ำคือเป็นฟิลที่แบบเพื่อนคนทำงานสงสัยว่าอะไรเธอเป็นอะไรนะฮะส่วนในส่วนของการแชร์ก็บอกว่าช่วงนั้นในกองหนังสั้นของผมเนี่ยได้รับนักแสดงใหม่เข้ามาคนนึงซึ่งเป็นคนที่ใส่ดีหมายถึงว่ากองถ่ายละครเรื่องนี้เขามีนักแสดงหลายคนแล้วฟาริดาคนนี้เธอก็อยู่ในกองแสดงละครอยู่แล้วอยู่ดีแล้วก็มีเขาก็รับน้องผู้หญิงคนนึงมาแต่น้องคนนั้นเป็นคนที่ใส่ดีวางตัวดีเป็นมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วฟาริดาตัวคนคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกับเรียกร้องความสนใจคือผู้หลักผู้ใหญ่ในกองถ่ายละครลดบทบาทของเธอลงลดการแสดงลงเธอก็เลยเหมือนกับพยายามสร้างทุกคนเรียกร้องความสนใจฟิลนั้นอันนี้คือในส่วนของคนที่กำลังกองถ่ายฟังนะบอกว่าพยายามเรียกร้องความสนใจนะฮะว่าตัวเองท้องบ้างนะครับวิ่งไปอ้วกในห้องน้ำบ้างอะไรแบบนี้จนทุกคนแบบเอือมละอานะฮะแล้วในกองถ่ายก็บอกว่านี่เป็นเรื่องจริงที่เราทุกคนเจอหมดแล้วนะฮะแล้วก็เป็นลักษณะของเด็กเลี้ยงแกะด้วยโกหกหลายเรื่องซึ่งเรื่องอะไรบ้างนั้นกล้องไปถามเอาเองแล้วกันนะนะฮะ พอเริ่มรู้สึกตัวเองไม่โดดเด่นไม่สำคัญลดโดนลดบทบาทลงจากการทำงานก็จะเริ่มหาเรื่องโกหกเพื่อเรียกร้องความสนใจอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะทำไมไม่ได้กินกะปิอย่างเงี้ยวิ่งไปอ้วกในห้องน้ำเพื่อเรียกร้องให้คนสนใจเดี๋ยวมาเนี่ยนะฮะก็รอติดตามกันละกันนะผู้จัดละครก่อนหน้าบอกว่าตอนแรกก็รู้แหละแต่ว่าปล่อยๆไปรำคาญนะฮะปล่อยไปนะแต่หลังมามันหนักเกินเหมือนเด็กเลี้ยงแกะนะฮะทุกคนต้องแยกและเข้าใจนะครับว่าการโกหกมันไม่ถูกต้องเนาะโดยเฉพาะโกหกกับผู้หลักผู้ใหญ่และสุดท้ายบริษัทก็เตะออกจากกลุ่มไลน์นะก็แล้วก็เตือนแรงหนึ่งฟลอริดาด้วยนะฮะงานนี้ต้องรอฟังจากปากของฟลอริดาหรือว่าลูกปัดอีกทีนึงว่าจะตอบเรื่องนี้อย่างไรกับเรื่องดาวที่ทีมงานเดิมที่เคยทำหนังสั้นด้วยกันนะออกมาแฉถึงพฤติกรรมที่เคยทำก่อนหน้านี้นะฮะเรื่องนี้น่าสนใจเรื่องนี้น่าสนใจนะฮะ นะฮะเยอะแยะมากมาย
1: อมเพ
0: ีย
1: ง
0: อมเพ
1: ีย
0: ง
1: บาริบาริปารัตตา
0: พี่จุ๋มว่าเขาโกหกครับผมหน้าตาดีกว่าพี่วินครับผมโกหกว่าผมไม่หล่อครับแต่จริงๆแล้วผมหน้าตาดีมากนะฮะแหมพี่จุ๋มเล่นมุกนี้เหรอฮะพี่สนครับเคยอ้วกในห้องน้ำไหมฮะกิน S99 เยอะเกินนะดีชื่อฟลอริดาไม่ใช่ดารินดาเนาะ

0: โอ้มรึกกรีมรึกกักมรึกเกยนะจ๊ะ
1: ไม่ได้แก่แค่เกิดก่อนหมอบอกให้กินของอ่อนๆเลยถามหมอกลับไป
0: เนี่ยเนี่ยคุณฟังฮะ
1: ได้ไหม
0: คุณฟังเพลง AI เนี่ยมันจะชอบทำให้ตัวอักษรเพี้ยนนะออกไปนะคุณฟังฟังอีกรอบนะคือ AI เนี่ยมันจะทำให้เสียงของเพลงมันเพี้ยนฟังนะ
1: ไม่ได้แก่แค่เกิดก่อนหมอบอกให้กินของอ่อนๆเลยถามหมอกลับไป
0: ไปถามหมอกลับไปนะเนี่ยคืออันนี้คือความเพี้ยนของ AI
1: เลยถามหมอกลับไปกินเลยถามหมอกลับไป
0: เออเนี่ยถึงได้บอกว่าคนที่เขาเป็นนักแต่งเพลงเขาถึงได้บอกว่าเพลง AI มันเพี้ยน
1: ถามหมอกลับไปกินเด็กได้ไหม
0: ถามหมอกลับไปเนี่ยเขาปกติแล้วคนที่แต่งเพลงจริงๆที่เป็นคนเขาจะไม่พูดแบบนี้เขาจะไม่พูดแบบนี้เพี้ยนนะครับฟังข่าวที่โตชะดอได้ครับยิงกัน
1: เมื่อก่อน
0: เดี๋ยวอัปเดตให้ทราบเมื่อกี้อัปเดตไปรอบนึงแล้วนะที่เขายิงกันนะฮะเจ้าอีมาช้าน่ะเมื่อกี้เล่าไปรอบนึงทักทายนะจ๊ะ

ใครข้อเข่าเสื่อมบ้างเหมือนเพลงเขาบอกเอาไว้หัวใจก็เหงาข้อเข่าก็เสื่อมนะฮะก้อยนี่คนหนึ่งข้อเข่าเสื่อมแล้วนะเดี๋ยวมาเล่าขายฟังต่อเดี๋ยวอัปเดตเรื่องที่ยิงกันนะฮะที่ตชดนะเดี๋ยวสักครู่กันเลยกันเนาะมีเพลงสากลหนึ่งเพลงนะครับ Modern Talking นะครับ Cherry Lady เพลงนี้นะครับเป็นเพลงสากลนะสากลเก่าๆยุค80นะครับคักหน่อยแล้วกันช่วงนี้

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าCherry Cherry Lady ครับเพลงสากลหนึ่งเพลงที่ขอไว้ด้วยนะครับ Modern Talkie ส่งมานะครับเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้หลายๆคนได้ดูกีฬาฟุตบอลโลกกันแล้วใช่ไหมฮะจะถามก่อนดูช่องทางธรรมชาติหรือดูทางถูกกฎหมายนะครับต้องเตือนกันเลยนะครับล่าสุดนี้ฟังครับพี่เลิฟนะฮะล่าสุดนี้ทางโมโนแม็กซ์นะครับแล้วก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะบุกทลายเว็บไซต์ดูบอลเถื่อนหลายเว็บทีเดียวครับโดยเฉพาะล่าสุดชื่อว่าเว็บว่าดูกีฬา4นะครับแฝงโฆษณาเว็บพนันออนไลน์เขาบอกว่ารายได้เดือนละเป็นล้านทีเดียวนะฮะนะครับเริ่มแล้วนะครับนะฮะตำรวจจับมือกับโมโนแล้วก็แจ๊สนะครับกลุ่มบริษัทในเครือเริ่มต้นทลายเว็บไซต์ดูออนไลน์ดูกีฬาเถื่อนทั่วประเทศไทยและต่างประเทศด้วยนะครับโดยเว็บแรกที่โดนวันนี้คือเว็บดูกีฬา4นะครับเขาบอกว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับตำรวจได้มีการแถลงข่าวนะครับโดยมีในส่วนของผู้บริหารกลุ่มงานของบริษัท Jasmine International จำกัดนะหรือว่า Jazz ในเครือของ Mono นะครับ Mono Max Sport นะครับแล้วก็เจ้าหน้าตำรวจหลายนายบุกทลายนะฮะเว็บไซต์แอบลักลอบนำสัญญาณถ่ายทอดสดนะฮะฟุตบอลโลกมาลงในสังคมออนไลน์นะครับหรือว่าในเว็บไซต์ต่างๆนะครับการปฏิบัติการดังกล่าวนะครับเป็นไปตามที่ในนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้สั่งการให้เร่งปราบปรามเว็บพนันออนไลน์โดยในครั้งนี้นะครับได้มีการยึดอุปกรณ์นะครับบุกถึงบ้านเลยเว็บไซต์ดูกีฬา 4.live นะครับมีการลอบถ่ายฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฟุตบอลลีกชั้นนำทั่วโลกรวมถึงฟุตบอลโลกด้วยโดยไม่รับอนุญาตและมีการแฝงขายโฆษณาออนไลน์เขาบอกว่ารายได้เนี่ยตกอยู่ก็ครึ่งล้านทีเดียวนะฮะประมาณ 500,000 ต่อเดือนซึ่งได้รับจากการโฆษณาที่มันเร่งหน้าจอแว๊บๆๆๆหน้าจอนั่นน่ะเขาจ่ายตังค์หมดเลยนะฮะนายพักภูมิอายุ31ปีครับนายณัฐบดี30ปียอมรับว่าเป็นเจ้าของเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นคนเขียนโปรแกรมขึ้นมาด้วยแล้วก็แอบดึงสัญญาณของโมโนแล้วก็หลายๆที่นะฮะมาลงในเว็บไซต์ตัวเองแล้วก็ยังมีเว็บไซต์อื่นอีกมากมายนะฮะอะไรอ่ะsudasa.comเป็นเว็บรวบรวมนะการถ่ายทอดสดฟุตบอลทั่วโลกเลยนะทั่วประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับแล้วก็มีเว็บพนันออนไลน์ยูฟ่าด้วยนะฮะมากกว่า20เว็บไซต์โดยเจ้าของเว็บไซต์ก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีอ๋ออุดรธานีนะฮะเจ้าที่จึงเข้าตรวจค้นเป้าหมายในอุดรธานีอีก2รายได้จับอีก2คนนะครับโรจน์นรินทร์42ปีแล้วก็กันนิกา36ปีทั้งคู่เป็นเจ้าของเว็บไซต์อีกเว็บหนึ่งครับเป็นคนเขียนโปรแกรมเขาบอกรายได้เนี่ยเดือนนึงเป็นล้านเลยล้านนึง2ล้านเลยทีเดียวเพราะทำมาก่อนหน้าแล้วนะฮะจากการตรวจค้นก็ยึดคอมพิวเตอร์อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือเซิร์ฟเวอร์นะฮะต่างๆนานาได้ไปมากมายนะจากนี้ไปเจ้าที่จะเร่งกวาดล้างเรื่อยๆนะครับหลายเว็บไซต์ได้เป็นช่องทางธรรมชาติรวมถึงคนที่เข้าไปดูด้วยนะครับก็จะติด IP ไปด้วยอุ๊ยตายละรวมถึงลูกค้าหรือผู้ที่เข้าไปดูในเว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆนั้นจะถูกดึง IP ไปด้วยนะครับจะทำให้เรารู้ที่อยู่ด้วยว่าคุณอยู่ที่ไหนแต่ดูไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติว่าดูแล้วมีการพนันมีการต่างๆกิจกรรม activity ในเว็บไซต์ออนไลน์ที่ผิดกฎหมายข้อมูลของ IP เบอร์โทรศัพท์ต่างกล่าวที่เราใช้ดูเนี่ยก็จะถูกส่งให้กับเจ้าที่ตำรวจด้วยหากว่าเราเป็นส่วนหนึ่งนะในการไปเล่นการพนันนะหรือว่ามีข้อมูลลิงก์ตรงหรือว่ามีการอะไรต่างๆนะที่มันเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์เขาแต่ถ้าดูปกตินะจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าดูแล้วมีการพนันมีการเล่นต่างๆเนี่ยข้อมูลของเรา IP ที่อยู่เบอร์โทรอีมีดัมเบอร์โทรศัพท์จะถูกดึงเข้าสู่ระบบตำรวจทั้งหมดเลยนะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ดูช่องทางธรรมชาตินี่ตอนนี้มีหนาวเลยนะฮะตำรวจกำลังไล่ตรวจเช็คนะครับโดยจะรวบในส่วนของเจ้าของเว็บก่อนครับส่วนที่เป็นรายเล็กรายย่อยก็จะตามกันไปนะฮะตายนะฮะนี่คือในส่วนของบอลโลกบอลพรีเมียร์ลีกและหลายๆบอลนะครับที่เจ้าที่มีการเร่งปราบปรามกันเพราะว่าเขาถือว่าเขาซื้อมันราคาแพงเนาะเขาต้องให้คนดูได้ดูแบบถูกต้องตามกฎหมายนะฮะนะครับดีเจวินว่าแจ๊สเขาแยกทางกับเอสแล้วน่าจะรวมกับทูหรือเปล่าเขาหมดสัญญากันด้วยแหละฤดูกาลเดียวเพราะว่าฤดูกาลที่เนี้ยนี้ฤดูกาลนี้แล้วนะเป็นทรูโฆษณาแมนยูคว้าแชมป์ได้ที่ทรูฤดูกาลหน้าเดี๋ยวขอเช็คข้อมูลก่อนเดี๋ยวขอเช็คข้อมูลก่อนตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเผยอะไรออกมาพี่เดี๋ยวรอติดตามกันละกันนะว่าทางเอสเนี่ยเขาจะไปยังไงเขาจะไปฝ่ายไหนหรือยังไงแบบไหนเพราะตอนนี้หลายๆโฆษณาและหลายๆบอลของโมโนก็ถูกถอดจาก AS Play แล้วนะฮะรอติดตามแล้วกันฮะนะครับงั้นฝากเพลงนี้ดีกว่าเพลงต่อไปนะฮะจริงๆว่าจะเปิดเพลงคุกต่อนะแต่ว่าค้าง1เพลงร็อก1เพลงบิลลี่โอแกนครับศักดิ์ศรีเก๋าโจชื่อเพลงแปลกมาก
ฟรีแฮนด์ครับเพลงคุกด้วยนะฮะดูสุดดูเพลงเขาสิอะไรจะร็อกขนาดนี้พี่โอว่าอู้ตายแล้วนะฮะ

โอ้โหดนตรีมันมากเลยวันนี้บิลลี่เหมานะจ๊ะศักดิ์ศรีเก๋าโจชื่อเพลงนะครับบิลลี่โอแกนอะไรจะมันขนาดนี้ดีเจเอาละครับช่วงนี้ฟังเพลงกันต่อเดี๋ยวมาคุยข่าวกันต่อเนาะเล่าข่าวกันต่อเดี๋ยวก่อนจะไปเพลงคุกของ Freehand พี่โอว่ารู้แล้วนะครับว่าทำไมวง Freehand ถึงหมายถึงร้องเพลงไม่แอปเสียงถึงไม่ว่าจะเป็น Gen C Gen Z นะครับเพราะว่าเขาอยู่ในค่ายของGenie Record ในเครือของ Grammy นะครับซึ่งมีเป็นค่ายเดียวที่มีพี่ตูนบูดี้สลามมี Potato มีวงเคลียร์มี Yesterday มี Paradox นะครับเสียงก็จะเป็นเสียงจริงไม่มีแอปเสียงไม่มีการแอปเสียงแบบ Gen C อ่ะฮะอันนี้เรื่องจริงเลยแต่ถ้าเป็นไปอีกค่ายนึงแบบแอปสุดฤทธิ์เลยนะค่ายอะไรไม่รู้นะฮะอีกค่ายนึงนะฮะอ่ะวงฟลัวครับใครบางคนจากบนฟ้านะครับ

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าใครบางคนจากบนฟ้าครับเพลงจากวงฟลัวนะครับอ่ะพี่สนส่งภาพมามองไปบนดอยสุเทพบอกว่ามีฝนฟ้าลงมาด้วยนะฮะก็เย็นเย็นฉ่ำฉ่ำกันเย็นฉ่ำฉ่ำกันนะฮะบ่ายสามโมงครึ่งตอนนี้เราฟังเพลงกันต่อดีกว่าอยากฟังเพลงอะไรก็ส่งมานะจ๊ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันนะครับเพลงนี้ชื่อว่าคุกครับกันจากวงฟรีแฮนด์นะครับได้เลยผ่านทางแชทได้เลยนะ

นี่คือเพลงของ Freehand ครับเพลงที่มีชื่อว่าคุกสั้นๆเลยนะฮะ ว่าทำไมร้องเพลงชัดเพราะอยู่ในค่ายนี้นี่เองถ้าเป็น What's the Dark นั้นอันนั้นฟังรู้เรื่องเลย The Toy อย่างเงี้ย Chef Sutter นนทนนท์อย่างเงี้ยนะนั้นฟังรู้เรื่องเลยนะฮะเขาจะแยกเนาะเขาจะแยกเขาเรียกว่าประเภทเพลงไปเลยนะครับมาถึงภาชนะหุงต้มดีกว่าหม้อหุงข้าวว่า

มาหุงข้าวนะครับโจอี้วุฒิสิทธิ์นี่เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ในรายการเขาบอกว่าดีใจมากที่ได้มาอยู่ค่ายเดียวกับพี่แบงค์คลาชนะฮะบอกเป็นไอดอลตั้งแต่สมัยเด็กๆ เลยเพลงนี้นะฮะคงจะดีใจเหมือนกันเนาะเราดูเพลงกันมาตั้งแต่สมัยเด็กกันแล้ววันหนึ่งได้มาทำงานอยู่ในค่ายเดียวกันเลยเนี่ยนี่คือโจอี้ผู้วสิทธิ์นะครับเพลงภาชนะหน้าหม้อนะฮะเมื่อวานวันก่อนมีโอกาสได้ไปย้อนดูรายการหนึ่งนะฮะรายการของพี่ป๋องรายการเดอะช็อคเนาะเดอะช็อคถ้าเป็นพี่จ่องพี่ป๋องเดอะช็อคถ้าเป็นพี่แจ็คเดอะกอสเรดิโอเขาเอาโอ๊ตปราโมทมาสัมภาษณ์จริงสัมภาษณ์ไว้นานแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าโรงแรมเชียงใหม่นะฮะเขาบอกว่ามีโอกาสได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ต่างจังหวัดโอ๊ตปราโมทวง Yesterday นะครับและหลายศิลปินมี7 Day Crazy มีหลายวงเลยของแกรมมี่ไปทัวร์คอนเสิร์ตที่เชียงใหม่แล้วไปพักโรงแรมหนึ่งจะเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเจอเรื่องหลอนคุณฟังเจอเรื่องหลอนจะมาเล่าให้ฟังนะครับเอ๊ะไปมาเข้าเรื่องผีได้ไงก่อนเนี่ยนะฮะ

นี่คือเพลงฝากให้เขารักครับงานจาก Yesterday นะครับที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะครับนะ Yesterday ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินในของ Grammy เนาะที่มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องนะฮะมีทั้งซิงเกิลนะครับแล้วก็มีงานทัวร์คอนเสิร์ตต่างๆต่างจังหวัดมากมายนะครับนะ

ล่าสุดดีเจวินได้มีโอกาสได้ฟังรายการหนึ่งนะของพี่ป๋องนะที่ได้มีการเชิญพี่โอ๊ตปราโมทมาให้สัมภาษณ์ในรายการนะครับเขาบอกว่าครั้งหนึ่งนะคุณฟังจะเล่าให้ฟังนะครั้งหนึ่งนะต้าเพลงสาวเดียวช้างต้องมาเอาไว้ก่อนสาวเดียวช้างรอก่อนนะฮะไม่เกี่ยวกับสาวเดียวช้างต้าต่อไปจะเป็นเรื่องผีนะฮะครับโอ๊ตปราโมทนะครับได้ให้เล่าให้กับพี่ป๋องฟังในรายการวิทยุที่จัดรายการอยู่นะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยฮะคุณฟังเคยไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ต่างจังหวัดแล้วมีครั้งหนึ่งขึ้นไปเชียงใหม่เขาไปดูคอนเสิร์ตเชียงใหม่คือไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ลำปางก่อนแล้วทีนี้เวลาเขาทัวร์คอนเสิร์ตที่ลำปางเนี่ยเขาจะไปพักที่เชียงใหม่เพราะมันไม่ได้ไกลเกินไปนะฮะก็นั่งรถตู้กลับมารถที่เขาให้กลับมานะฮะแล้วทีนี้ทางแกรมมี่เนี่ยเขาก็ได้มีการเหมือนกับเหมาชั้นทั้งชั้นเลยของโรงแรมแห่งหนึ่งอยู่กลางเมืองเชียงใหม่นะฮะดีเจไม่แน่ใจว่าเป็นโรงแรมที่กำลังคิดไว้อยู่หรือเปล่านะครับเขาบอกว่าอยู่กลางเมืองเลยนะฮะทุกคนก็เก็บของสัมภาระขึ้นไปบนโรงแรมนะครับในจังหวะที่กำลังพักผ่อนหรือว่ากำลังคุยกันอยู่นะฮะเขาบอกว่ามีอะไรแปลกๆมีคนในห้องสัมผัสได้นะว่าไม่ได้อยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้นะฮะเขาบอกว่าไฟในห้องมันดับแบบกำลังเล่าเรื่องผีอยู่แล้วมันดับพึบเลยนะฮะตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเพราะว่าระบบไฟฟ้าขัดข้องหรือเปล่านะฮะก็ไปดึงคีย์การ์ดปกติแล้วโรงแรมคุณผู้ฟังเขาจะมีคีย์การ์ดแล้วก็เราต้องเอาสอดไว้ที่บริเวณรูเนาะที่ช่องประตูใช่ไหมฮะคือถ้าเราคีย์การ์ดหย่อนไปปุ๊บเสียไปปั๊บเนี่ยไฟติดใช่ไหมฮะคือไม่มีใครดึงคีย์การ์ดเลยอยู่ดีๆไฟก็ดับเขาเลยไปถอดคีย์การ์ดออกแล้วเสียบใหม่ไฟติดอีกสักพักดับอีกนะดับอีกเอาอย่างนั้นแหละฮะดับติดๆอยู่นั่นทั้งคืนทีนี้ที่มันพีคหนักสุดก็คือในขณะที่คีย์การ์ดเสียบไว้อยู่นะฮะไฟดับครึ่งห้องแค่ฝั่งเดียวนะฝั่งตรงหน้าต่างคือมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าดึงคีย์การ์ดออกปั๊บมันจะต้องดับทั้งหมดใช่ไหมฮะเพราะมันเชื่อมต่อกันหมดเลยใช่ไหมเขาก็เลยเริ่มกลัวกันเริ่มหลอนกันจากนั้นก็เริ่มนอนไม่หลับกันแล้วเขาบอกว่ามีเสียงอะไรมารบกวนต่างๆเนี่ยเจก็ไม่ได้ฟังดีที่เขาเล่าให้ฟังเลยนะฮะสุดท้ายก็พากันนอนคืนเดียวเขาบอกว่าก่อนหน้าตอนเย็นเนี่ยก็มีคนรู้สึกแปลกๆมีคนได้เห็นได้กลิ่นอะไรแปลกๆรอบแล้วเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็พอไป

้นข้อมูลเขาบอกว่าชั้นที่เขาพักอยู่เนี่ยมีคนเคยโดดตึกเสียชีวิตที่ชั้น8ตรงนั้นด้วยนะฮะโอ้โหก็เลยสร้างความเชื่อหนักไปกว่าเดิมว่าน่าจะเกิดมาจากสิ่งลี้ลับหรือเปล่าหรืออย่างไรเนี่ยนี่คือเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องนึงที่พี่ป๋องได้มีโอกาสเล่าไว้ในรายการ The Shock ก็บอกว่ามีเป็นเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งเนี่ยฮะเขาได้ไปพักโรงแรมแล้วเขาซื้อข้าวมันไก่ไปวางไว้บริเวณที่โต๊ะเครื่องแป้งนะก่อนจะนอนตอนแรกว่าจะกินแล้วล่ะเขาก็เลยอ่ะงีบหลับไปพองีบหลับไปปั๊บเขาได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาเดินวนในห้องนะฮะโรงแรมที่เชียงใหม่นะฮะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับคนที่มาเดินห้องเป็นผู้ชายแล้วเขามากระซิบข้างหูบอกว่าหิวเนี่ยกูหิวประมาณนี้นะครับมาเดินวนซ้ายวนขวาแล้วบอกว่าหิวนะฮะเพราะว่าตอนนั้นเขาซื้อข้าวมันไก่มาแล้วมาวางไว้ที่บริเวณของหน้ากระจกนะฮะเขาก็หลับไปนึกว่าจะเป็นฝันอะไรเงี้ยพอสะดุ้งตื่นมาฟังใช่ไหมฮะเขาบอกว่าไอ้กล่องข้าวมันไก่ที่วางไว้ตรงโต๊ะเครื่องแป้งของโรงแรมเปิดออกเองเลยแต่ว่าไม่ได้มีการกินใดๆนะฮะมีการเปิดออกเขาคิดว่าเออมันน่าจะเป็นลมหรือมันเด้งออกมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่ที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือตอนที่เขาเดินไประเบียงตรงข้างหลังห้องอะฮะไปเจอเศษข้าวมันไก่อะตกหลังห้องอะคุณฟังฮะแล้วเขาอยู่ในห้องคนเดียวแล้วใครมันจะไปกินนะน่าตื่นเต้นไหมนะฮะซื้อข้าวมันไก่มาวางไว้ตรงบริเวณของโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็หลับไปในฝันกึ่งหลับกึ่งตื่นมีคนมาบอกว่าหิวนะครับสะดุ้งตื่นมาไอ้กล่องข้าวมันไก่เปิดเองนะฮะแล้วไม่พอเดินออกไปหลังห้องตรงบริเวณที่ด้านหลังอะที่มีแอร์ตั้งอยู่อะที่คอมเพรสเซอร์แอร์ตั้งไว้มีเศษข้าวมันไก่ตกตรงนั้นเนี่ยแล้วใครมันไปกินนะอยู่คนเดียวอะเราก็หลอนเนาะหนีสิฮะจะไปอยู่ได้ยังไงล่ะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าถ้ามีคนมีความเชื่อเนาะถ้าคนเชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องวิญญาณทั้งผีก็อาจจะเป็นได้เพราะว่าคุณฟังใช่ไหมว่าผีวิญญาณเนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นเหมือนคนได้นะแต่เขามาในลักษณะของตัวดำๆช้ำเลือดช้ำหนองเขาสามารถเปิดกล่องเขากินได้ผีกินได้แหละคนถามว่าผีกินเครื่องเส้นได้ไหมผีกินได้นะครับผีกินได้ผีเขาวิญญาณเขาจะสามารถที่จะอันนี้พูดถึงว่าความเชื่อส่วนบุคคลนะเขาจะแปลงกายแปลงตัวเองเนี่ยให้เป็นเหมือนคนนี่แหละแต่อาจจะมาไม่เต็มไม่เหมือนคนไม่เหมือนสีคนนะฮะไม่เหมือนแบบคน 100% เขาสามารถหยิบจับช้อนซ่อมต่างๆได้หมดเลยเหมือนคนทั่วไปเลยนะได้จริงๆอันนี้เนี่ยอะไรก็ดีเจเคยรู้และสัมผัสมาอย่างนี้ละกันนะฮะหลายคนถามว่าผีไม่มีจริงหรอกดิเจอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลกันละกันคุณฟังเชื่อไหมฮะเชื่อหรือไม่เชื่อจ้าต้องถามคุณฟังก่อนเชื่อว่าผีสามารถกินของเส้นไหว้ได้ไหมถามกันดีกว่าถามว่าถามก่อนว่าเชื่อหรือไม่

ชื่อเพลงว่าไม่ให้ไปครับงานจากทรีมันดาวที่ขอไปด้วยนะครับตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของสี่โมงเย็นกันแล้วเวลาไวจังเลยนั่งฟังเพลงกันไปสบายๆเดี๋ยวช่วงหน้ามีเพลงยุค90 2000ให้ฟังต่อเนาะที่คุณผู้ฟังส่งไว้นะครับทางมูลทะลึกด้วยที่กำลังฟังกันอยู่นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเข้าสี่โมงเย็นกันแล้วมีจังหวัดไหนมีฝนฟ้าตกบ้างเอ่ยตื่นตอนเช้าคิดถึงกันบ้างไหมKW ส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยแล้วกันช่วงนี้นะครับเติมเพลงเข้ามาในช่วงเวลาของภาคบ่ายในช่วงหน้ามาเล่าข่าวกันต่อยังมีอีกหลายๆเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อเดี๋ยวอัปเดตข่าวเรื่องกี้เรื่องของอะไรนะเรื่องของที่เขายิงกันตอนนี้ยังไม่ได้อัปเดตล่าสุดเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวจะขอเช็คดูข่าวก่อนยังไม่มีข่าวเพิ่มเติมเข้ามานะฮะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของการนำเสนอข่าวตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวรอก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวคุณผู้ฟังทางบนทริกนะครับอยู่ด้วยกันถึงประมาณสัก4โมงเย็นครับเนาะฟังเพลงกันไปสบายๆเดี๋ยวกลับไปฟังเพลงในสไตล์ของเพลงลูกทุ่งกันต่อที่ในส่วนของ FM 90นั่นเองครับนะ

0: ายคนเพิ่งขึ้นรถมาใช่ไหมครับเดินทางกันต่อบางคนอาจจะเดินทางไปรับเด็กๆที่โรงเรียนกันแล้วตอนนี้หลายๆโรงเรียนก็คงจะเขาเรียกว่าคึกคักกันเต็มไปด้วยผู้คนมากมายนะครับรถติดกันแน่นอนอยู่แล้วนะดีว่าฝนไม่ตกลงมานะแต่อาจจะมีบางจังหวัดนะที่มีฝนฟ้าตกลงมานะครับ
1: เน
0: า
1: ะ
0: ก็ค่อยขับขี่ด้วยกันละกันนะครับนะเดี๋ยวรับลาคุณผู้ฟังทางบุญทริกเลยกันละกันนะคะ

ขอควายต้องมาร้องไห้โฮนะครับนี่คือเพลงไปเป็นแฟนกันตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับเพลงจากพี่หนุ่มกะลานะครับเนาะนี่เราจะมาราธอนเพลงเพราะกันแบบต่อเนื่องเลยนะมาราธอนกันยาวๆเลยจะเปิดเพลงไปเรื่อยๆนะครับส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านกันนะฮะพี่สนถึงบ้านแล้วตอนนี้ใช่ไหมทักทายพี่สมบัติบักมีจากสมุทรสงครามด้วยนะครับพี่โอบอกว่าพี่เจ้ครับส่งเอสเวสไป FM99ด้วยนะฮะนักเตะคนไหนชอบขับรถมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นแล้วแนะนำเพื่อนด้วยตอบเอดิสันคาวานี่เอดิสันคาวานี่

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่านะครับ Yours Ever ครับเพลงจากพี่โอมค็อกเทลนะครับคุณผู้ฟังเนี่ยจะมาเล่าข่าวนี้ให้ฟังเรื่องหลอนๆเมื่อกี้เราเล่าเรื่องผีไปใช่ป่ะเมื่อกี้เราเล่าเรื่องผีที่โอ๊ตปราโมทขึ้นไปเชียงใหม่ไปพักโรงแรมแล้วปรากฏว่าไฟดับทั้งคืนเลยดับติดๆทั้งคืนเลยใช่ป่ะนะสวัสดีสาวด้วยนครปฐมด้วยกันนะฮะวันนี้ไม่มีเพลงแปลกเลยค่ะดีเจวินสวัสดีอย่าแปลกเลยดื้อเดี๋ยวคนฟังหายคนฟังกำลังฟังเพลินๆอยู่นะครับสวัสดีสาวกิฟต์ดรินดาด้วยสวัสดีคนสวยมาแล้วดรินดามาแล้วนะจ๊ะดรินดาเคยเจอผีไหมดรินดาจะเล่าเรื่องผีดรินดาฟังพี่สนบอกว่าดีเจครับเพลงนี้ทำนองคุ้นๆนะเหมือนเพลงสากลสักเพลงคุ้นๆเหมือนกันพี่พี่สนกำลังทำกล้วยบวชชีอยู่นะฮะทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยพี่โปเต้บอกว่าดื้อเพิ่งตื่นแน่ๆเลยสงสัยนะเต้นะอาจจะเพิ่งตื่นแน่ๆเลยดรินดามาแล้วอ่ะนี่ดรินดาจะเล่าเรื่องผีให้ฟังพี่โอ้นะฮะคุณฟังเห็นข่าวนี้ป่ะที่มีการแชร์ในออนไลน์อ่ะเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนนะฮะกรณีของสาวทอมก้อยมีสาวทอมคนหนึ่งวัย38ก็ฟังเสียชีวิตปรากฏว่าเขาไม่รู้ว่าข้างในอ่ะหมายถึงว่าตัวคือเขาไม่รู้ว่าสาวทอมคนนี้ท้อง7เดือนคุณฟังและไม่รู้ว่าพ่อเด็กเป็นใครและที่คนรู้ไปกว่านั้นคือมีเสียงเคาะทั้งคืนเสียงเคาะก็แก๊กๆทั้งคืนเลยแล้วเมนเผาศพยังขัดข้องยังไหม้อีกด้วยนะครับแฟนสาวนัดเจอวันสาวหล่อตายทั้งกลมเฮี้ยนเมนไหม้มีเสียงเคาะห้องทั้งคืนไม่ได้หลับไม่นอนเดี๋ยวมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังดีกว่านะฮะออกแนวหลอนๆหน่อยนะฮะเอ๊ยยังไงนะฮะพี่สมบัติว่าเล่าสักเรื่องได้ไหมเอาไว้กลางคืนพี่ก็เล่าส่งมาสิพี่ส่งข้อความมาสิส่งข้อความมาในแชทเลยเดี๋ยวส่งมาเดี๋ยวจะอ่านเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะเอามาเรียบเรียงเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังใครมีเรื่องหลอนส่งมาได้นะครับเอามาเล่าให้ฟังกันเอ๊ะเขาว่าสาวทอมนี้พิษรักแรงหึงนี่จะแรงนะฮะแรงมากๆเลยกีบบอกว่าไม่เคยเจอครับแต่อยากฟังก็กลัวก็กลัวใช่ไหมกีบนะฮะอันนี้เดี๋ยวมาฟังกันเขาเปิดหนึ่งเพลงก่อนนะฮะของเอ็มอัธพลนะเดี๋ยวมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับเขาบอกว่าคนตายท้องกลมในเฮียนมากเลยนะจริงหรือเปล่ามาฟังกันนะฮะท้อง7 เดือนนะไม่รู้ตัวว่าตัวเองท้องอ่ะ

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ากอดหน่อยได้ไหมครับเพลงนี้จากนี่เลยนะครับพี่พลพลนะฮะทักทายทนายหนุ่มตุลาการทนายหนุ่มมาแล้วนะฮะมาพอดีเลยทนายหนุ่มครับ4 โมงเย็นจะครึ่งแล้วนะครับตอนนี้เลยนะมาฟังข่าวดีกว่าทนายหนุ่มจะเล่าเรื่องผีให้ฟังมาเล่าเรื่องหลอนๆกันดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องราวของคดีของสาวทอมที่เสียชีวิตคุณฟังไม่ใช่บ้านเรานะไม่ใช่หรอกไม่ใช่ที่เชียงใหม่นะฮะไม่ใช่เชียงใหม่แต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไปดูก่อนนะจังหวัดอะไรนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการที่ภาคกลางไหนใครอยู่สมุทรปราการบ้างมีไหมฮะเรื่องหลอนๆที่หอพักนะฮะมาดูข่าวดีกว่านะฮะรายการของคุณพุทธาภิวันช่อง8ก็ได้มีการเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาเป็นเรื่องที่น่าตกใจเหมือนกันนะฮะกรณีของทอมสาวทอมคนหนึ่งสาวหล่อคนหนึ่งอายุ38 ปีนะครับเสียชีวิตในหอพักตัวเองนะแล้วก็ปรากฏว่าในท้องเนี่ยมีตั้งครรภ์ด้วย7 เดือนแล้วไม่ยอมบอกใครนะฮะในขณะที่ก็มีแฟนสาวอยู่แล้วนะเรื่องราวนี้เปิดเผยขึ้นนะครับนะฮะเขาบอกว่าสร้างความตกใจเกิดเหตุไฟไหม้เมนของวัดมงคลนิมิตจังหวัดสมุทรปราการขณะเผาศพนะครับร่างที่มีร่างไร้วิญญาณของสาวหล่อคนหนึ่งวัย38 ปีซึ่งตายท้องกลมนะครับก็คือมีเด็กอยู่ในท้องซึ่งไม่มีใครรู้นะฮะซึ่งพบว่าสาวหล่อตั้งครรภ์ได้7 เดือนโดยทางญาติผู้ตายบอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นสาวทอมอายุ38 ปีอาศัยอยู่ในหอพักเพียงลำพังนะฮะที่ห้องพักแล้วก็เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุด้วยแพทย์จึงส่งร่างไปผ่าก่อนหมอว่าเฮ้ยเขาท้องอยู่นี่นะญาติก็ตกใจเอ้าเป็นสาวทอมแล้วท้องได้ไงนะแล้วใครล่ะนะฮะในขณะที่ล่าสุดรายการของคุณพุทธช่อง8ก็ได้มีการไปสัมภาษณ์แฟนที่เป็นผู้หญิงนะคนปัจจุบันเขาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วก็คบหาดูใจกับสาวทอมคนนี้ได้แค่ไม่กี่เดือนเองนะนักข่าวไม่กี่เดือนเองแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ปิดบังตลอดหมายถึงว่าเขาบอกว่าเขาเป็นมะเร็งและไม่แล้วก็รู้สึกไม่สบายแต่ทางแฟนก็บอกไปตัวเองไปหาหมอหรือยังกินยาหรือยังต่างๆนานานะครับผู้เสียชีวิตก็ขอความช่วยเหลือก็โทรไปแจ้งเขาบอกว่าเนี่ยตัวเองเขาแบบอ่อนล้าอ่อนเพลียท้องเสียมากๆเลยแต่ยังโทรศัพท์ได้อยู่นะทางด้านของแฟนก็รีบแจ้งไปยังเจ้าที่หอพักแล้วมาขอเข้าไปช่วยเหลือทางด้านของกู้ภัยต่างๆทางด้านของโรงพยาบาลก็มารีบทำ CPR ถึงในห้องพักทีเดียวนะครับ CPR คือปั๊มหัวใจนะครับแล้วก็หายใจเฮือกสุดท้ายหลังจากนั้นเขาก็ส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าตายระหว่างที่นำส่งโรงพยาบาลนะครับแฟนผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ผู้ดูแลหอพักห้องพักรปภเนี่ยขึ้นไปข้างบนนะฮะคนตายเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นมะเร็งลำไส้อันนี้หมายถึงว่าตัวของสาวทองเขาพูดเองนะแต่พอไปเช็คจริงๆไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแต่ปวดท้องนะฮะทีนี้รปภก็ไลฟ์ทางด้านของแฟนสาวก็ไลฟ์ฟังว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าในช่วงจังหวะที่แฟนทอมตัวเองเนี่ยนะฮะอยู่ที่หอพักเนี่ยจะมีเพื่อนผู้ชายมากินเหล้าด้วยและจะไปไม่ดีไม่ร้ายอะไรกันหรือเปล่าหรืออย่างไรนะแต่ว่ารปภบอกไม่มีนะน้องไม่มีนะเพราะว่าหอพักนี้น่ะชั้นนั้นน่ะชั้น8มันเป็นผู้หญิงหมดเลยทั้งชั้นเลยแล้วที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นผู้ชายมาเอะอะวายๆที่หอพักด้วยหรือยังไงนะฮะเขาบอกว่าแต่ว่าเขาเคยเล่าให้ฟังว่ามีครั้งหนึ่งนะมีวัยรุ่นเสียงดังก็เลยย้ายจากชั้น10มาชั้น8นะย้ายจากชั้น10มาชั้น8หรืออาจจะเป็นว่าชั้น10ก่อนหน้านี้น่ะจะโดนผู้ชายหรือเปล่าอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะก็คิดกันไปต่างๆนานานะครับเราพอบอกว่าชั้น10เนี่ยมันไม่มีนะผู้ชายมีแต่ผู้หญิงนะชั้น8ก็ไม่เคยเห็นนะเพราะเราพอก็ทำงานที่นี่มานานแล้วก็ไม่รู้จริงๆว่ามันจะมีผู้ชายที่ไหนมากินเหล้าก็ไม่เคยมีเรื่องเอะอะวุ่นวายอะไรกันอะไรอย่างนี้นะฮะทีเรื่องตัวนี้ก็ยังเป็นปริศนาและคนตายก็ตายไปแล้วซึ่งน่ากลัวกว่านะครับในขณะที่ทีมข่าวช่อง8เนี่ยกำลังเดินทางไปดูห้องที่เกิดเหตุคือห้องหมายเลข8/19นะครับปรากฏว่าอยู่ดีก็มีเสียงเคาะก็ออกมาลองฟังเสียงเคาะที่ดังออกมาจากในห้องข้างในซึ่งไม่มีใครอยู่แล้วนะฮะลองฟังดูนะที่รายการเขาไปถ่ายทำนะฮะฟังดู
1: เนี่ยแบบนี
0: ้มีเสียงเคาะออกมาจากในห้องที่ไม่มีใครอยู่นะฮะ
1: ทำไมเห็นบอกว่าตอนที่เราเดินไปตกใจไหมเอาบทเปิดเสียงเคาะเปิดขึ้นมาเอากระดาษมาร์กตรงเคาะ
0: มีเสียงเคาะออกมาจากในประตูด้านในนะฮะ
1: เออ เนี่ยแบบเนี้ย
0: ดังออกมานะครับจากด้านในซึ่งไม่รู้ว่าใครเคาะนะครับไม่มีใครอยู่แล้วนะฮะอันนี้คือในห้องพักของสาวทอมคนนี้ตอนนี้ก็ยังเป็นปริศนานะครับแล้วไม่พอนะครับในขณะที่ทำพิธีเผาศพเนี่ยเมนเผาศพนะก็ได้ไฟช็อตอีกนะฮะเหมือนกับไม่ให้เผาฮะฟิวนั้นน่าจะห่วงหรือใดๆอยู่ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นปริศนามาเลยตอนนี้เขากำลังคลี่คลายคดีกันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไปท้องมาจากใครเมาหรือเปล่าแล้วเสียงคอข้างในนี่คืออะไรเปิดไปไม่เจออะไรข้างในสักอย่างเลยนะฮะก็ยังหลอนเป็นปริศนาอยู่เห็นมาบอกแล้วว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ถ้าใครไม่เชื่อเนาะก็เนาะก็เป็นปริศนาแล้วก็อย่าไปอะไรมากมายนะถ้าคนที่เชื่อก็เชื่อสนิทใจคนไม่เชื่อก็นิ่งๆไปนี่เป็นเรื่องราวหลอนๆยังไม่สรุปว่าเป็นคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราติดตามต่อไปแล้วกันนะฮะสมุทรปราการนะฮะดารินดาเคยเจอเสียงเคาะไหมเคยเจอเสียงเคาะในห้องเรียนไหมกำลังสอนหนังสือดารินดาไม่ใช่ดารินดาลองสิตอนที่โรงเรียนปิดแล้วโรงเรียนเด็กๆ เขากลับบ้านแล้วดารินดาอยู่คนเดียวสินั่งในห้องเรียนน่ะนั่งในห้องเรียนเฉยๆอยู่สักค่ำๆหน่อยมืดๆหน่อย6 โมงเย็น1 ทุ่มยังไม่ต้องกลับก็ได้สักพักดารินดาจะได้ยินเสียงเคาะก็ออกมาจากในห้องนะฮะนะฮะพี่เดียวว่าดีใจครับหรือว่าจะเป็นรปภหรือเปล่าเออนะลูกรปภป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะฮะเรื่องนี้ต้องเล่าเอาไปช็อกต้องเอาไปเล่าที่เดอะช็อกแล้วฮะเอาวันนี้ว่าพี่สมบัติจับไปเล่าเดอะช็อกใช่ไหมเดี๋ยวเราติดตามต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะนะฮะว่ากันไปก็เป็นเรื่องหลอนๆนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะเรื่องหลอนๆที่เกิดขึ้นนะครับพี่บอลขอเพลงขัดใจใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันละกันนะฮะไม่อยากจะขัดใจตัวเองที่มันชอบเธอแต่ดาว่าโอ๊ยดีเจอย่าพูดสิกลัว

ี้คือเพลงที่มีชื่อว่าเก็บใจใส่กุญแจนะครับเพลงจากโอ้โหโอ้โหนะครับเพลงนี้เพลงนี้พี่เสกแต่งไม่รักดีของ Pepper Jam พี่อู้ด้วยของพี่เสกโลโซก็เป็นคนแต่งให้เหมือนกันนะฮะวงการเพลงเบื้องหลังก็จะมีการแต่งเพลงให้แก่กันเนาะเดี๋ยวรอพี่เสกออกมาน่าจะมีเพลงใหม่ๆออกมาให้เราได้ฟังกันนะ

พี่หนุ่มครับพี่ตั้มวะพี่หนุ่มครับพี่โอ้ก็ถามว่าทนายตั้มประกันตัวออกมาแล้วเขาสู้คดีชั้นศาลอุทธรณ์ทนายหนุ่มจะไปเป็นทนายให้ทนายตั้มไหม จะเป็นไหมจ๊ะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวมาดูอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับกรณีของเผยปมเหตุร้อยตรียิงพันเอกศาสดีจังหวัดเสียชีวิตคาห้องพักนี่นะเดี๋ยวมันคาห้องทำงานนะฮะโอ้โหนี่มันจะกลายเป็นเรื่องหลอนเนาะคนจะไม่กล้าทำงานเลยนะเออใช่ไหมเมื่อเช้าที่ผ่านมาเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวเรามาดูว่าปมเหตุสาเหตุอะไรที่เขามีการยิงกันจ่อยิงกันเลยนะถึงในสำนักงานออฟฟิศเลยเดี๋ยวดาระวังนะแต่ว่ากรณีโรงเรียนนี่ยังไม่เคยมีเนาะแต่ว่าเคยมีเหตุกราดยิงอันนี้ก็น่ากลัวนะครับที่มีคนร้ายจากภายนอกเนี่ยเข้าไปกราดยิงนะถึงในส่วนของห้องเรียนนะครับแต่กรณีของผู้ที่เป็นเรียกไหมข้าราชการทำงานอยู่แล้วมันยิงกันเนี่ยยังไม่เห็นนะแต่เคยมีเหตุการณ์ที่จังหวัดพิษณุโลกนะตอนนั้นที่สวทคือสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยที่พิษณุโลกอ่ะเขายิงกันตายถึงที่ในสถานีเลยนะก็บอกว่ามีปัญหากันเป็นช่างนะฮะแล้วก็ช่างแหละนะฮะประมาณสักน่าจะ 3-4 ปีที่แล้วมั้งนะฮะข้าราชการกดดันนะฮะเดี๋ยวมาฟังเหตุที่เนี่ยเขายิงกันนะครับที่กาฬสินธุ์นะครับเป็นข่าวใหญ่เมื่อเช้ามันเหตุการณ์มันเกิดจากอะไรมาสรุปให้ฟังนะครับขอเปิดหนึ่งเพลงครับนี่คือ Color Peace ครับเพลงที่มีชื่อว่าขัดใจนะครับพี่ตุ๊กว่าใช่ครับเพลงนี้พี่เสมคนแต่งให้ชื่อนามปากกาว่าศิวราแหละอ๋อใช้ประนามปากกาว่าศิวรานะครับสวัสดีพี่บุญส่งด้วยนะครับขอเพลงมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะฮะต่อชดรั้วของชาติวินมอเตอร์ไซค์ก็รั้วของวัดครับดีเจวินมอเตอร์ไซค์รั้วของวัดว่ะมาขอขัดใจหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันต่อนะฮะตอนนี้4โมงครึ่งนะครับคุณผู้ฟังวันนี้แต่ละจังหวัดฝนตกหรือเปล่าที่เชียงใหม่เมื่อกี้ตกลงมาในเมืองประมาณสักบ่ายสามเมื่อกี้เนาะตอนนี้ก็เย็นๆสบายๆนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่านะครับขัดใจนะครับงานจากคัลเลอร์ผีฉันเองครับที่ขอไว้ด้วยนะครับเอามาฟังข่าวเกี่ยวกับกรณีของการยิงกันเมื่อเช้าที่เกิดขึ้นนะฮะไปย้อนไปดูเหตุการณ์เมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับมีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเกี่ยวกับข้าราชการยิงกันตายค่ะสำนักงานเลยทีเดียวนะฮะดารินดาหลบวังนะฮะนะล่าสุดนี้เขาบอกว่าทหารนะครับสสดีนี่จะเกี่ยวข้องกับทหารนะครับจากกรณีที่ร้อยตรีชินกรอายุ59 ปีเป็นทหารปฏิบัติการสำนักงานสสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์นะครับเพื่อให้เข้าใจหลายๆคนถามว่าสสดีทำหน้าที่อะไรนะครับสสดีจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการคัดเลือกการเกณฑ์ทหารเกี่ยวกับทหารเกณฑ์นะครับที่จะเอาไปปฏิบัติหน้าที่ต่างๆทุกๆปีเวลามีการเกณฑ์ทหารช่วงเมษาอะไรเงี้ยเขาจะทำหน้าที่ในการที่จะคัดกรองกำหนดการต่างๆอะไรเงี้ยดูแลในส่วนนี้นะครับเขาร้อยตรีชินกรเนี่ยนะครับทหารปฏิบัติการสำนักงานสสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์นะครับเป็นเสมียนสสดีอำเภอเมืองก่อเหตุรัวยิงพลเอกกรวิกานนท์อายุ59 ปีเนี่ยเป็นหัวหน้าสสดีนะฮะจังหวัดกาฬสินธุ์เสียชีวิตตายคาศาลากลางจังหวัดเลยนะฮะเลือดไหลคนวิ่งหนีกันนะฮะเมื่อช่วง9 โมงครึ่งที่ผ่านมานะฮะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะสภ.เมืองกาฬสินธุ์ได้ทำการพิมพ์ลายนิ้วมือและคุมตัวผู้ก่อเหตุคือร้อยตรีชินกรไปทำแผนที่เกิดเหตุนะครับเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชั้น 4ศาลากลางกาฬสินธุ์นะครับก่อนจะคุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพักโดยผู้สื่อข่าวพยายามจะสอบถามว่าเกิดขึ้นจากอะไรซึ่งผู้ก่อเหตุไม่ตอบนะฮะแต่ยอมรับว่าเขาเป็นคนยิงจริงนะครับตำรวจกาฬสินธุ์ก็เล่าให้ฟังว่านะครับเขาก็เล่าให้ฟังนะครับความคืบหน้านะครับเขามีการคุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยรับการสารภาพว่าก่อเหตุจริงโดยอ้างว่าไม่พอใจเป็นอย่างมากที่มีคำสั่งย้ายจากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์เนี่ยที่ปฏิบัติหน้าที่ปัจจุบันนี้นะครับให้ไปปฏิบัติที่ในอำเภออื่นก็คืออำเภอกมลกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นอำเภอนอกเมืองเบื้องต้นเจ้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือว่าสถานที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะราชการนะครับทีนี้ ตอนนี้เขาก็ยังทีนี้เขาส่งไปต่อที่ศาลขังที่ศาลนะฮะ เขาส่งต่อไปยังที่ศาลทหารขอนแก่นเพื่อดำเนินคดีความตามกฎหมายต่อไปโอ้เพราะเป็นทหารไงก็ต้องไปศาลทหารไม่เป็นศาลชาวบ้านเนาะนะฮะทีนี้คนในที่เกิดเหตุนักข่าวก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่เล่าให้ฟังหน่อยนะฮะคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับอย่างเช่น10 เอกพลากรนะซึ่งเป็นรุ่นน้องก็เล่าให้ฟังว่าในขณะที่ทุกคนกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับผู้บังคับบัญชาคือคนตายเนี่ยได้เรียกตัวของผู้ก่อเหตุก็คือร้อยตรีชินกรเข้ามาคุยนะฮะว่าเนี่ยมันเกิดเหตุอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะย้ายคุณไปที่นี่นะนะฮะหลายคนนักข่าวถามว่าพอจะรู้ไหมว่าเขาคุยกันเรื่องอะไรก่อนจะมีการยิงนะฮะเขาบอกว่าไม่รู้จริงๆนักข่าวคุยกันเข้าไปไม่ถึงนาทีนะได้ยินเสียงปืนดังสนั่นเลยนะฮะหลายนาทีเดียวทุกคนวิ่งหนีกันนะครับในขณะที่ผู้ที่คนนี้ที่ให้เขาให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าเขาวิ่งไปด้วยเขาล้มไปด้วยเพราะว่าตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยได้ยกปืนมายิงเขาด้วยนะยกปืนขึ้นมาคือเหมือนประมาณว่าคือยิงรัวไปหมดเลยฮะแล้วทีนี้เขาก็ตกใจเขาบอกว่าเนี่ยพี่ถ้าพี่ตายไปแล้วพี่จะอยู่กับใครประมาณเหมือนกับว่ายังมีครอบครัวอยู่ที่บ้านอยู่นะเนี่ยเขาก็เลยเอาปืนลงคือกะว่าจะกราดยิงหมดหรือเปล่าหรืออย่างไรนะฮะนี่คือตัวของผู้ให้สัมภาษณ์นะยังตกใจไม่หายนะครับอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวว่าให้เหตุผลว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันเกิดจากการที่สสดีหรือหัวหน้าที่ตายนะครับเรียกผู้ก่อเหตุเข้ามาคุยกันนะเรื่องของการรับการเกณฑ์ทหารช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาซึ่งในอำเภอเมืองกาฬสินธุ์เนี่ยมีคนมาเกณฑ์ทหารเนี่ยมีคนไม่มานะ32 คนคือนายทหารนะที่มาเกณฑ์ไม่มา32 คนแต่มีการรายงานส่งชื่อเหลือเพียง7 คนทางสสดีจึงตั้งกรรมการสอบสวนและมีคำสั่งย้ายจากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ให้ไปช่วยงานที่กมลกาฬสินธุ์ก่อนนะครับแต่ว่าตัวของผู้ก่อเหตุไม่พอใจความหมายคือหมายถึงว่าอาจจะมีการเรียกรับเงินนะเพราะว่าทหารเนี่ยแน่นอนว่าถ้าใครมีตังก็ยัดสตางค์ด้วยสมมติว่ายัดคนละ4-5 หมื่นอย่างนี้เนาะนะครับเป็นไปได้ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยอาจจะเรียกรับเงินนะฮะคือมันมี32 คนที่ไม่มาเกณฑ์ทหาร32 คนเนี่ยคือเป็นรายชื่อที่ระบุว่าไม่มานะครับแต่ว่าในข้อมูลจริงนะมีแค่7 คนที่มาและที่เหลือหายไปในหมดหรืออาจมีการตกลงรับเงินหรือเปล่าเพราะปกติแล้วสสดีพูดตามตรงเนาะมันจะมีในส่วนของที่เขามีการจ่ายเงินอย่างเงี้ยฮะ
ก็ตกลงกันไม่ลงตัวหรือเปล่าหรือยังไงนะฮะเออประมาณนั้นหรือเปล่าเพราะว่าศาสดีปกติแล้วเขาจะมีการเรียกรับเงินอยู่แล้วถ้าใครมีตังจ่าย 4-50,000 เนี่ยคุณก็รอดไปเงี้ยแต่จะเป็นการแอบรับเงินเองอีกมั้งนะฮะก็เลยเอาเรียกมันตกลงมาคุยกันต่างๆนานาแล้วก็เกิดเหตุยิงกันเกิดขึ้นนะฮะก็เรียบร้อยนะฮะนะฮะนะกาฬสินธุ์มันต้องมีที่มาที่ไปนะอ่ะแล้วคุณฟันล่ะเคยเจอเหตุการณ์นี้หรือเปล่าน่ากลัวเนาะยิงกันนี่ดิจะยังไม่เคยนะนะครับยังไม่เคยนะหมายถึงว่ายังไม่เคยเห็นแบบต่อหน้าต่อตานะแต่รถชนวันนี้เราเห็นอยู่แล้วเนาะช่วงนี้ตชด.ขึ้นรถไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์รับจ้างฟรีโปรโมชั่นยังไงไม่เข้าใจพี่หนุ่มนะฮะทักทายพิธีด้วยกันละกันเซย์ไฮฟังเพลงฟังข่าวยามเย็นนะครับตอนนี้4โมงเย็นกับอีก41นาทีแล้วพี่สุนทรว่าสงสัยกินไม่แบ่งแน่ๆเลยก็แหละอาจจะเป็นเยี่ยงนั้นแหละนะฮะเรียกมาเคลียร์นะ

ี้คือเพลงที่มีชื่อว่าขอเพียงโอกาสครับงานจากสุนทรีนะสุนทรีสุนทรีนะครับที่ฝากให้ฟังด้วยนะครับนะพูดถึงเรื่องของการเกณฑ์ทหารนะฮะก็มีนอกมีในเนาะคุณฟังรู้ไหมครับว่าการเกณฑ์ทหารเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะถ้าสมมติว่าเขาจะยัดสตางค์เนี่ยตัวนี้ก็เท่าไหร่ 5-6 หมื่น 7 หมื่นเนาะราคาก็ขึ้นเรื่อยๆตามพ.ศ.ตามปีนะฮะบางสสดีทหารบางอำเภอบางจังหวัดนะฟังฮะเขาจะคัดให้นะครับว่าถ้าสมมติว่าจังหวัดไหนถ้าสมมติว่าจังหวัดไหนคนเกณฑ์น้อยปกตินะคนเกณฑ์ถ้าจังหวัดไหนคนเกณฑ์น้อยเนี่ยเขาจะยัดเขาจะให้ไปส่งไปลงที่นั่นเอาชื่อไปใส่ที่นั่นแทนสมมติเราอยู่อำเภอนี้นะครับเราอยู่จังหวัดนี้มีจังหวัดข้างเคียงที่มียอดเกณฑ์น้อยเนี่ยเขาจะส่งรายชื่อไปที่นั่นเหมือนกับจะรู้กันอย่างนี้ฮะเพื่อจะให้มันดูแบบดูปลอมดูเฟกอะไรอย่างนี้นะฮะให้ขึ้นมานะฮะเขาก็จะมีการกินเงินนะเขาบอกเงินนี้ก็จะแบ่งกันเป็นทอดๆไปลูกน้องหัวหน้าสสดีส่งไปส่วนกลางอย่างนี้มันก็จะไปได้คนละกี่หมื่นกี่พันก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ก็จะได้รับไปในส่วนของสสดีก็น่าจะเป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการยิงกันเมื่อเช้าที่ผ่านมาการตกลงตัวเลขกันไม่ลงตัวนะฮะนะครับต้องย้ายทะเบียนบ้านด้วยนะอ๋อจริงเหรอฮะต้องมีการย้ายทะเบียนบ้านไปด้วยจะได้มีความชัวร์และถูกต้องโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอฮะตัวของทหารที่พลเป็นคนเกณฑ์ที่ยัดสตางค์เนี่ยจะต้องย้ายทะเบียนบ้านตัวเองไปอยู่จังหวัดนั้นด้วยเพราะว่าเขาจะต้องทำให้มันถูกต้องหมดเลยว่าเออเป็นคนจังหวัดนี้นะอย่างเงี้ยเพื่อให้มันชัวร์สุดนะฮะโอ้เยอะเนาะนี่คือลักษณะของการทำงานของสสดีที่มีการทุจริตกันนะฮะก็คงจะเป็นอาจจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการยิงเมื่อเช้าที่ผ่านมาเออแล้วทนายหนุ่มล่ะครับทนายหนุ่มทนายหนุ่มเคยเรียกรับเงินบ้างไหมฮะทนายหนุ่มเคยทนายหนุ่มเคยทำหน้าที่ทำคดีตบทรัพย์ไหมหรือเคยตบทรัพย์ชาวบ้านเองหรือเปล่าเอ่ยเขาบอกว่ามีการย้ายมีการกินกันหลายทอดมันเลยราคามันเลยขึ้นสูง5-6-7-8 หมื่นโอ้แพงมากนะฮะนี่คือเราของสสดีนะฮะแย่เลยฮะก็นั่นแหละนะฮะเรื่องเงินนั่นแหละนะฮะก็ได้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของห้าวินกันแล้วฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจช่วงนี้นะครับนะตื่นตอนเช้าคิดถึงกันบ้างไหมเจสันยังนะครับที่ขอไว้เมื่อกี้ครับเมื่อกี้มีขอมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาด้วยใช่ไหมฮะเดี๋ยวเปิดให้มาเดี๋ยวโจโจ้ให้สักเพลง2 เพลงในช่วง5 โมงเย็นนะครับ

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคิดถึงกันบ้างไหมนะครับเพลงนี้จากนะฮะในส่วนของเจสัญญังนี่นะไม่ได้ฟังกันนานเลยพี่สุนทรนะฮะเพราะเลยสำหรับเพลงนี้นะครับเปิดให้ฟังในช่วงเวลานี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีข่าวพี่สุภัทรบอกว่าดีเจรู้เรื่องดัสดีเยอะระวังโดนสั่งไปให้ปรับทัศนคตินะฮะแหมไม่ปรับหรอกพี่ไม่ปรับหรอกพี่ปรับทัศนคติแล้วฮะพี่สุนทรบอกว่าดีเจครับพูดถึงเรื่องของคู่อรินี่ก็เยอะเหมือนกันนะพี่สุนทรว่าอะไรนะตีหนึ่งจุงแม่ไปเลยเพื่อนไม่ไปด้วยกลัวอริเยอะอ๋อหมายถึงว่าพี่สุนทรเนี่ยตอนไปคัดเลือกเกณฑ์ทหารเนี่ยแม่ไปส่งไปคัดเลือกใช่ไหมเกณฑ์ทหารเพื่อนไม่กล้าไปว่าคู่อริเยอะนะครับสุดท้ายก็แม่แล้วนะเออก็ต้องส่งไปอยู่ดีนะฮะคนฟังยังจำตัวเองได้ไหมตอนสมัยที่ไปเกณฑ์ทหารเมื่อประมาณ10-20ปีที่แล้วอ่ะ10 กว่าปีที่แล้ว20 ปีที่แล้วอาจจะยังจำได้อยู่ดอกตอนนั้นนะบรรยากาศคึกคักแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูข่าวการเมืองนิดนึงพี่สุภัทรอยากฟังข่าวการเมืองพี่สุภัทรนะพี่สุภัทรว่าดีใจครับเล่าข่าวเรื่องชัยชนกชิดชอบหน่อยสิฮะแหมเดี๋ยวเรื่องการเมืองนิดนึงนะสั้นๆนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังพอดีว่ามันมีเรื่องประเด็นดราม่านะครับเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเกี่ยวกับคดีพรรคการเมืองสีน้ำเงินที่ยิ่งขุดยิ่งแฉยิ่งเจอเรื่องทุจริตมากมายในพรรคการเมืองสีน้ำเงินนะครับซึ่งเราไม่ได้เลือกมานะแต่เขาได้เป็นนายกนะเออนะฮะมันตรงเนี้ยมันแย่ตรงเนี้ยเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับงั้นขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนเย็นๆสบายๆแล้วกันช่วงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อกันแล้วกันที่ BP Radio นะครับตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลา5 โมงเย็นนะครับนะพี่บอกว่าโดนปลดแล้วไม่ใช่หรอใครอ่ะเอาหมายถึงว่าพี่สุนทรเหรอฮะโดนปลดแล้วนะครับไปทะเลาะวิวาทกันในค่ายทหารนะฮะชชนชชนย่อมาจากไหนชิชนกเหรอฮะชิชนกชิชชอบแล้วชชนชชแหมนะฮะขอเปิดหนึ่งเพลงนะครับพี่สุนทรว่าจัดเลยครับข่าวนี้งั้นขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับขอเวลาลืมครับขอเวลาลืมสีน้ำเงินก่อนขอเวลาลืมสีน้ำเงินนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าขอเวลาลืมนะครับเพลงจากอันนะครับ Feeble Heart นะครับคุยเรื่องการเมืองนิดนึงก็แล้วกันอย่าเพิ่งเบื่อนะจ๊ะเรื่องพรรคการเมืองสีน้ำเงินหลายคนถามว่าพรรคการเมืองสีน้ำเงินคืออะไรก็คือพรรคนี่ไงภูมิใจไทยฮะที่กำลังเป็นรัฐบาลต้องบอกว่าฟลุกจริงๆเลยสำหรับพรรคนี้นะครับหลังจากที่รับการยกมือให้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลต้องบอกเลยว่าสร้างเรื่องอื้อฉาวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะล่าสุดนี้ที่มีการขุดกันของพรรคฝ่ายค้านแล้วก็คนที่ติดตามเรื่องนี้กรณีของโครงการ AI Pass หลายคนอาจจะเห็นภาพแวบๆเนาะว่ามันคืออะไรเอามาภาษาชาวบ้านเลยแล้วกันนะฮะคือเอาง่ายอย่างนี้แล้วกันนะฮะมันมีโครงการที่อาจจะมีการทุจริตในโครงการรัฐบาลชุดนี้มีการล็อกสเปคฮะเอื้อให้กับบริษัทที่จะเข้ามาประมูลอย่างนี้แล้วกันเนาะนะฮะในคนแรกมันเกิดจากการที่นายชัยชนกชิดชอบนะครับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเนวินชิดชอบนะครับคิดไอเดียปึ้งคือมันเป็นอย่างนี้ตอนแรกกับสตางค์งบประมาณของรัฐบาลนะฮะมันเหลืออยู่1,600ล้านบาทในปีมันเป็นงบกสทชนะงบของหน่วยงานรัฐเหมือนกันแต่เป็นรัฐอีกส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะองค์กรอิสระกสทชคล้ายๆกกต.ฮะกสทชเนี่ยเขาจะดูแลเรื่องของวิทยุโทรทัศน์ 5G 4G ฮะเขามีเงินเหลืออยู่1,600ล้านบาทไทยชนกชิดชอบแล้วก็พักสิมเงินว่าเงินเหลือ1,600ทำไงดีนะอันนี้แปลมาจากชาวบ้านนะดีเจแปลมาจากชาวบ้านนี่เข้าใจง่ายเลยนะฮะก็เลยปิ๊งไอเดียว่าเอางี้ไหมเอามาแบ่งกันไหมเนี่ยนี่แปลนะมันเขาไม่พูดแบบนี้นะเขาประมาณนี้นะฮะเขาบอกว่าเอามาแบ่งกันปะเราทำโครงการสักโครงการไหมแล้วก็เดี๋ยวเงินก็เข้ากระเป๋าเจ้าสัวในทุนเอานะฮะเขาก็เลยคลิกโครงการที่มีชื่อว่า AI Pass ขึ้นมา AI Pass นี่มันเป็นโครงการที่น่าจะเป็นแอปอะไรประมาณนี้ในมือถือ AI แล้วทีนี้ประเด็นคือใครมันจะใช้นะฮะเขาวางเป้าหมายว่าประมาณ 5,000 5ล้านคนจะได้ใช้แต่ถามว่ามันจะมีประโยชน์ได้ไหมหรือว่ามันจะมีประโยชน์อะไรนะฮะแต่ว่าเขาจะทำฮะก็เลยมีการคิดโครงการขึ้นมานะว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นะฮะในโครงการ AI Pass ซึ่งอยู่ในมือถือนะครับแต่นี้มันมีหลายๆเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลเช่นนะครับผู้บริหารหรือว่าบริษัทที่เข้ามารับการประมูลนั้นนะครับเป็นชื่อที่อยู่ในบริษัทเดียวกันหมดเลยนั่นคือบริษัทแพลน B คุณผู้ฟังรู้จักบริษัทแพลน B ไหมฮะท่านตอนนี้ถ้าหลายๆคนอยู่กรุงเทพมหานครอย่างพี่โอเนี่ยนะฮะถ้าเราขับรถไปไหนมาไหนเราจะเห็นป้ายจอ LED ใหญ่ๆนั่นแหละของบริษัทแพลน B หมดเลยเชียงใหม่นี่ก็มีเยอะเลยนะฮะแพลน B จะเป็นบริษัทที่อยู่ดีๆก็มาตั้งจอ LED ตามสี่แยกตามตึกอาคารต่างๆมากมายก็คือบริษัทแพลน B ไม่รู้มาจากไหนรวยมาจากไหนนะฮะแล้วบริษัทแพลน B นั่นนะฮะก็มีเขาเรียกไงเป็นส่วนงานต่างๆมากมายในบริษัทของเขามีอาคารตึกแพลน B เลยนะฮะแล้วทุกๆคนทุกๆคนที่อยู่ในอาคารตึกนี้ก็ไปประมูลนะครับงานโครงการของชัยนกชิดชอบของตรงนี้แล้วได้รับการชนะเลิศชนะให้สามารถที่จะรับโครงการตรงนี้ได้นะโดยในโครงการเขาบอกว่าเอกชนที่เข้าร่วมในการประมูลนั้นจะต้องมีจอ LED ทั่วกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศจำนวนกี่จอซึ่งมันมีบริษัทเดียวไงที่มีจอเยอะขนาดนี้ไงบริษัทอื่นเขาไม่มีจอเยอะขนาดนี้คือเอกชนเป็นคนเขียนเรื่องเสนอให้อนุทินเนวินเองให้ชัยชนกเองเลยว่าต้องการสตังค์ตัวนี้ก็เลยเสนอตัวเข้าไปซึ่งมันไม่มีบริษัทอื่นสามารถทำได้และยังไม่พอนะฮะยังมีจอ LED ที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศด้วยซึ่งมันมีอยู่เจ้าเดียวนะครับที่มีร้านสะดวกซื้ออยู่ทั่วประเทศก็เข้าไปร่วมโครงการด้วยเหมือนกันเขาก็ว่ากันว่าบริษัทเหล่านี้นะฮะร่วมหัวกันประมูลเพื่อให้ได้เรียกว่าโครงการนี้มาเอาง่ายๆเหมือนที่เจเป็นนายกสมมติเดี๋ยวจะสร้างถนนสักเส้นหนึ่งนะที่เจล็อกสเปคไว้เลยว่าบริษัทที่จะมาสร้างถนนกับดีเจวินนั้นจะต้องเป็นบริษัทที่อะไรดีที่มีสมมตินะที่มีรถดำ800คันสมมติมีรถแบ็คโฮ50คันมีพนักงาน 5,000 คนสมมติคือเขาเขียนล็อกมาซึ่งมันมีบริษัทเดียวที่มันตรงตามที่สเปคที่เขาต้องการนะฮะบริษัทอื่นมาประมูลก็ไม่ได้คือเขาล็อกไว้เลยว่าต้องการนี่อย่างเงี้ยสุดท้ายสุดแล้วก็เลยโป๊ะแตกนะครับโป๊ะแตกนะครับก็เลยมีทั้งฝ่ายค้านพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์หรือว่าทุกคนที่ตามข่าวก็พยายามจะตามนี้ตลอดแต่โครงการยังเดินหน้าตลอดวันก่อนนี้มีการประชุมกันยิ่งในส่วนของทางรัฐบาลก็บอกว่ายกเลิกไม่ได้มายกเลิกเขาเซ็นสัญญากันหมดแล้วนะจะยกเลิกได้ยังไงเขาเซ็นคือแบบโมโหโกธามากเลยออกสื่อเลยนะฮะคือจะไม่ยอมยกเลิกโครงการนี้อย่างเดียวคือเหมือนกับมันตกลงสตางค์กันแล้วอะฮะเรียบร้อยแล้ว1,600ล้านอันนี้คือปี

แรกนะฮะ 1,600 ล้านแล้วปีต่อไปคือ900ล้านและปีต่อไปอีกมันจะมีโครงการต่อๆๆเรื่อยๆโอ้โหก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องราวใหญ่เลยเดี๋ยวตรงนี้เราติดตามนะตรงนี้ทุกสื่อทุกช่องก็มีการนำเสนอเรื่องนี้เนาะก็คือล็อกสเปคให้กับบริษัทนี้เลยจึงไม่แปลกเลยนะฮะที่บริษัทแพลน B นั้นจะขึ้นภาพสวรรคตขององค์พาทุกประเทศเลยคือพวกนี้ก็ฟังมันฉลาดนะฮะมันจะขออนุญาตนะมันจะอยู่ข้างเจ้าหมดเลยคุณฟังไม่เห็นเลยอนุทินนะฮะไปกราบอะไรนะองค์พาไปกราบอุ้ยกราบนะฮะเขาต้องกราบเพราะว่ามันคือความรอดแพลน B ก็เหมือนกันบริษัทนี้รู้ว่าตัวเองมีส่วนในการอาจจะทุจริตนะฮะก็ขึ้นภาพไว้อะไรทั่วประเทศเลยนะฮะให้เป็นข่าวเหมือนกันว่าฉันอยู่ข้างเจ้าเด้อฉันจะได้ชนะคดีอะไรเงี้ยนะฮะฟีลประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวรอติดตามต่อไปนะครับว่าจะจบลงอย่างไรนะครับนี่ดารินดาตัวเองเห็นข่าวหรือปะเจ๊ปองอ่ะเจ๊ปองโดนสนธิลิ้มทองคุณแฉนะฮะว่าพรรคสีน้ำเงินเนี่ยเอาเงินไปให้เจ๊ปองถึง20ล้านบาทที่หนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับสนธิลิ้มทองคุณแฉเจ๊ปองนะครับเป็น IO ของพรรคสีน้ำเงินยอมตัวถวายกายชีวีให้พรรคสีน้ำเงินนะครับเพื่อที่จะอวยพรรคสีน้ำเงินอวยยศนะฮะคือคอยแก้ข่าวแก้ต่างให้พรรคสีน้ำเงินให้กับอนุทินเนวินนะโดยทราบวงในว่าอนุทินเนวินเซ็นเช็คให้เจ๊ปองอัญชลีไพริรักษ์นะฮะ20ล้านบาทนะครับเพื่อเป็นค่าโฆษณานะครับในการที่จะออกสื่อซึ่งเรื่องนี้สนธิลิ้มทองกุลรู้และเลยแฉออกมาว่ามีหนักกว่านี้อีกเห็นไหมเงินทั้งนั้นนะฮะประมาณนั้นแล้วก็ล่าสุดนี้รายการจอกลึกทั่วไทยเคยดูไหมฮะรายการหมาแก่ช่อง9อสมทนะโดนปลดแล้วนะฮะหลังจากที่รายการจอกลึกทั่วไทย Inside Land ช่อง9อสมทนะฮะรายการข่าวเขาไปแฉเรื่องเนี้ยเรื่อง AI Pass ที่ว่ามีการทุจริตเงินไอ้จอ LED ที่ว่านี่นะล่าสุดผู้ประกาศข่าวช่อง9โดนปลดแล้วนะฮะ2คนถือทำหน้าที่ถึงแค่สิ้นเดือนนี้นะครับก็น่าจะย้ายช่องไปอยู่ช่องอื่นแล้วล่ะนะฮะโดยเป็นคำสั่งของชัยชนกชิดชอบนะฮะทำไมหลายคนทั้งถามว่าชัยชนกถึงใหญ่จังชัยชนกนั้นเป็นลูกของเนวินนะเป็นลูกติดนะฮะเขาได้กับเมียเก่าได้กับเมียเก่าซึ่งเลิกกับเนวินไปแล้วปัจจุบันชัยชนกเนี่ยอยู่กับแม่ใหม่แม่เลี้ยงนะตั้งแต่เด็กแล้วนะครับส่วนแม่ของเขาเองเนี่ยก็ไม่รู้ไปไหนแล้วแต่เคยมีข่าวว่าเคยไปเปิดบ่อนการพนันได้พักหนึ่งแล้วโดนจับนะฮะก็หายไปแม่ชัยชนกนะเคยไปเปิดบ่อนด้วยคือเลิกกับเนวินไปนานแล้วเป็นลูกติดของเนวินนะฮะประมาณนั้นเอามาเล่าให้ฟังนะฮะพี่สวัสดิ์วัดดีเจครับคนดีๆทั้งนั้นเลยนะครับที่รักชาติรักแผ่นดินใช่นะฮะคนดีๆทั้งนั้นนะฮะวันนี้แฉสุดที่สุดเดียวทีเดียวนะนี่เรื่องจริงนะที่จะไม่ได้เต้าข่าวนะฮะนี่เรื่องจริงนะครับอันนี้จะดูจากหลายสื่อมาก็ตามข่าวอย่างชัดเจนนะฮะพี่โอว่าดารินดาทำไมเป็นคนแบบนี้ดารินดานางบอกว่ามันไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้ชอบนะเนวินอนุทินนะแต่ว่ามันจำเป็นจะต้องให้เขาอยู่เพราะว่าถ้าเขาไม่อยู่เนี่ยเดี๋ยวส้มกับแดงจะได้เป็นรัฐบาลดารินดาตอบแบบนี้อ่ะนะตอบแบบนี้อีกแหละดารินดาทำไมเธอเป็นคนแบบนี้ฮะตายนะมามอเตอร์ไซค์รับจ้างดีกว่ามาโจโจ้กันสัก 2-3 เพลงดีกว่านี่คือข่าวการเมืองนะฮะพี่มันขยี้ช่วงท้ายรายการทักทายแฟนพี่มันธนาด้วยกันละกันนะครับเซฮายนะครับทักทายยามแรงนะครับบอกให้พ่อเนวินออกให้ครับ

ตชดสนใจมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับจริงๆนะคนที่ขับมอเตอร์ไซค์เลยคนขับรถยนต์เนี่ยเขาชอบเดินทางอย่างพี่สุนทรอย่างพี่โอเนี่ยไปเรื่อยๆเนาะไม่ชอบอยู่กับที่ไปเรื่อยมันได้เห็นต่างๆเนาะซ้ายขวามันรู้สึกไม่เครียดเนาะไปนั่นไปนี่ไปโน่นบางคนทางนั่นทำงานออฟฟิศเนี่ยรู้สึกเหงารู้สึกห่อเหี่ยวใจเหลือเกินใช่ไหมพี่โอพี่โอถึงแม้ว่าจะตัวหนักนะแต่ก็ไปได้เรื่อยๆนะพี่โอนะนี่พี่สุนทรส่งภาพมาร้องเพลงเหรอครับพี่สุนทรโอ้โหนักร้องซ่อนแอบเหรอฮะตกใจเสียตัวเองไหมฮะพี่สุนทรพี่สุนทรเขาส่งเสียงอัดวิดีโอมาให้ดูว่าฟังอยู่

นี่คือเพลง5นาทีครับงานจากพี่เสกโลโซนะเลเสกโลโซนะครับเมื่อกี้มีพี่เต้าวันนี้เจครับขอฟังเพลงสาวเบียช้างเดี๋ยวจะเลือกเวอร์ชันร้องสดให้กันละกันคืนนี้พี่ต้าจะไปสาวเบียช้างที่ร้าน Wooden House ลำพูนนะฮะอย่าลืมส่งใบกามาด้วยคืนนี้ใครพาไปต้าฮะนะต้าวันนี้จะไปเที่ยวต้านี่ก็เป็นสายลำวงอยู่แล้วงั้นเปิดให้ต้าสักเพลงดีกว่าสาวเบียช้างเอาเวอร์ชันร้องสดเลยกันเนาะเวอร์ชันโจโจ้สักเพลงมานะสาวเบียช้างนะครับนะ

สาวเบียวช้างจ้าช้างสิงดีโอเหงาก็ช้างอ้างวางก็สิงถูกทิ้งก็ลีโออีกสักเพลงดีกว่าเดี๋ยวมาช่วงท้ายกันแล้วตอนนี้ห้าโมงจะครึ่งแล้วนะครับให้กับหลายๆคนที่พร้อมที่จะชิลกันเย็นนี้พร้อมจะจิบเครื่องดื่มกันเย็นนี้นะครับนะ

หมดรอบขอปอนุกีก่อนต้าปอนุกีก่อนงั้นมันไม่จบนะฮะหมดรอบแล้วนะครับหมดรอบนะฮะลงเวทีก่อนนะครับต้องเปิดต้องมีปอนุกีด้วยไม่ปอนุกีคือยังไม่จบนะฮะเอาละครับช่วงนี้5โมงจะครึ่งกันแล้วนะคุณฟังนะเดี๋ยวจะเล่นเพลงที่ลดจังหวะให้เบาลงเนาะมีข่าวอะไรอีกวันนี้ก็ตอนนี้ต้องฝากเตือนด้วยแล้วกันสำหรับใครที่จะเล่นเว็บพนันออนไลน์พูดตามตรงช่วงนี้ตำรวจเอาหนักมากนะฮะเรื่องของบอลโลกเนาะก็วันนี้ก็มีการทลายเว็บไซต์ดัง2เว็บไซต์เนาะที่มีการถ่ายทอดสดในส่วนของบอลออนไลน์แล้วก็จับแอดมิน15รายเขาเอาเงินหมุนเวียนโอ้โหเกือบ100ล้านต่อเดือนทีเดียวนะฮะนะครับเพราะว่าเขารู้หมดนะใครเข้าไปดูใครเข้าไปปั่นใครเข้าไปเล่นมันรู้หมดเลยเพราะเดี๋ยวนี้มือถือมันไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้มันเป็นลุกโอออนไลน์เนาะมันรู้แม้กระทั่งว่าเราอยู่ที่ไหนเราเอา IP อะไรอยู่ตรงไหนอะไรไงแบบไหนนะฮะรู้หมดเลยนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะโดนค่อยๆโดนไปทีละเว็บทีละเว็บในส่วนของเว็บไซต์ต่างๆส่วนผู้เล่นเองก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเอาเท่าที่จำเป็นนะครับนะฮะอย่าไปอะไรมากมายนะฮะตอนนี้หัวใหญ่โดนไปแล้วนะฮะเว็บไซต์วันนี้ที่โดนจับไปนะครับ Member UFA 47นะฮะนี่เปิดมา2ปีแล้วมีสมาชิก 50,000 กว่าเงินหมุนเวียนกว่า60ล้านบาทต่อเดือนนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะฮะเป็นอะไรอ่ะนะ UFED 1นะฮะ UFED 1เปิดให้บริการมาแค่6เดือนมีสมาชิก 40,000 กว่านะครับนะฮะลักลอบเปิดการเล่นพนันทายผลบอลออนไลน์สล็อตบาคาร่านะครับต่างๆมากมายแล้วก่อนหน้าก็มีการจับเว็บที่มีการถ่ายทอดสดนะฮะฟุตบอลออนไลน์ด้วยนะฮะก็โดนกันไปทยอยโดนกันไปนะฮะเขารู้นะฮะทีนี้มันโลกออนไลน์มันรู้กันเนาะนะฮะอันนี้ก็ฝากด้วยกันละกันในส่วนของผู้ที่จะเข้าไปหาเนาะนะจ๊ะตาวันดีเจครับเดี๋ยวผมหมองอีกรอบหนึ่งพี่หมองบอกว่าครับวันนี้เพลงมันมากเลยพี่หมองนะฮะใช่เว็บที่น้องหงดอนเป็นแอดมินหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะฮะน้องดอนนี่ก็แปลกนะเป็นผู้หญิงนะแต่ชอบเล่นบอลนะงงมากเลยนางนี่ยังไงก่อนนะฮะเป็นผู้หญิงแต่ชอบเล่นบอลนะ แปลกดีเหมือนกันนะขอหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการดีกว่ามาอย่าไปรับปากใครพร่ำเพรื่อนะจ๊ะ5 โมงเย็น 24 นาทีนะครับกับดีเจวินตอนนี้เลย

0: อย่าไปรับปากใครพร่ำเพื่อนะจ๊ะเดี๋ยวจะมีปัญหากันได้นี่เพลงจากพี่แบงค์คลาสนะครับเปิดให้ฟังในช่วงท้ายรายการตรงนี้ท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะฮะจบรายการยังมีเพลงเพราะอีกมากมายในยุคสตาร์ยุค2090ที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่ออีกมากมายเลยนะฮะถูกใจไอทิศบอกว่าชอบเสียงม้าครับดีเจนี่นะเสียงม้านะหลายคนชอบตรงเลยเสียงม้านะชอบก็เปิดกันบ่อยๆกันแล้วกันนะครับมาดูฟ้าฝนดีกว่าปิดท้ายรายการนะครับว่าณเวลานี้มีฝนตกที่ไหนบ้างนะครับทั่วประเทศไทยที่กำลังฟังกันอยู่เนาะดีเจเป็นอยู่เชียงใหม่นะครับในเมืองตอนนี้แถวแยกสนามบินเชียงใหม่ตอนนี้ก็ครึ้มๆนะครึ้มๆมืดๆนะฮะแต่ก็ยังไม่ตกเมื่อกี้มันตกไปแล้วไงอาจจะไม่ตกอาจจะตกกลางคืนนะครับเอาเริ่มที่ภาคเหนือก่อนนะฮะตอนนี้มีที่เชียงรายพี่เลิฟพี่เลิฟตอนนี้ที่อำเภอพานตกนะพี่เลิฟลองส่องกล้องที่บ้านซิว่ามีฝนตกหรือเปล่าในอำเภอพานในเรดาร์ขึ้นมาว่าฝนตกอยู่นะครับแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ลากลงมาถึงแถวเวียงป่าเป้านะครับฮะแล้วก็มีแถวเดี๋ยวดูก่อนนะเข้ามาเชียงใหม่อำเภอพร้าวนะครับทางสายเหนือลงมาแถวแม่ริมนะฮะตกอยู่ส่วนในเมืองเชียงใหม่เนี่ยยังไม่ตกแต่มีแถวดอนแก้วแม่ริมนะฮะในเมืองเชียงใหม่ไม่ตกนะครับไปมีทีคือลำปางโปเต้ลำปางเลยนะฮะพี่ตัวเล็กครับลำปางตอนนี้ตกไหมมันขึ้นมาเลยนะที่ห้างฉัตรไม่ได้ตกแต่ว่ามันเบี่ยงไปทางตะวันออกครับลำปางแม่เมาะนะครับไปทางอันไออย่างไหนนะครับเนอไปทางไปทางพวกเนี่ยนะไปทางเมืองแพร่ครับตกเยอะเลยนะฮะไปทางเมืองแพร่นะครับที่จะข้ามไปฝั่งโน้นนะฮะตกเยอะเลยทีเดียวนะครับทางส่วนจังหวัดแพร่ในเมืองก็ตกอยู่นะครับตอนนี้ทิศทางการเคลื่อนที่คือจากทิศตะวันตกนะครับทิศตะวันออกก็คือสักพักนึงนะฮะตัวเมืองแพร่ก็จะตกหนักแน่นอนตัวเมืองแพร่น่าจะตกหนักแน่นอนนะครับนะอยู่ภาคเหนือนะครับลงไปทางใต้มาทางภาคเหนืออยู่อุตรดิตถ์ก็ตกอยู่ครับไปทางพิษณุโลกก็ตกอยู่ไปทางด้านส่งของพิจิตรก็ตกหนักเลยพิจิตรกำแพงเพชรตกหนักเลยลุงแป๊ะนะฮะอำเภอชนแดนนะครับนครสวรรค์ชุมแสงตกหมดเลยนะครับลงไปอุทัยธานีชัยนาทอินบุรีสิงห์บุรีตกหมดเลยประยุทธ์ที่สิงห์บุรีนะครับแล้วก็หายไปอ่างทองหายนะครับอยุธยาไม่มีกรุงเทพไม่ตกนะครับไปแถวแปลงยาวที่นู่นฮะแปลงยาวนี่ชื่อมันซ้ำกันเนาะมีหลายอำเภอนะฮะอันนั้นจะเป็นปราจีนบุรีนะครับเนาะปราจีนก็ตกอยู่นะครับแล้วก็ส่วนภาคตะวันออกนี่ไม่มีนะฮะไปมีที่นู่นครับที่ตะวันออกเหมือนกันที่จังหวัดตราดจังหวัดตราดก็ตกอยู่นะจังหวัดตราดนะนะครับส่วนในฝั่งของทิศของเพชรบุรีก็ตกหนักอยู่ตรงนี้เพชรบุรีครับเขาคีรีวงเพชรบุรีชะอำหัวหินปราณบุรีตกหมดเลยตกเยอะด้วยลงไปทางตอนใต้นะครับหายไปโผล่ที่นุ่นฮะสุราษฎร์ธานีตัวเมืองสุราษฎร์ธานีกำลังตกหนักเลยนะฮะตัวเมืองนะครับแล้วก็ลากไปทางตอนล่างนะฮะอำเภอฉวางทุ่งใหญ่นะครับพี่พระแสงตกหมดเลยตกหนักด้วยนะครับอ่าวลึกคลองท่อมกระบี่ทุ่งสงนี่ไงทุ่งสงนะฮะร่อนพิบูลตกหมดเลยตกหนักนะฮะนครศรีธรรมราชแล้วไปอยู่แถวคลองท่อมแล้วก็หายไปนะครับลงไปทีหนึ่งโน่นฮะหาดใหญ่สงขลาตกหนักเลยนะฮะนาทวีนะครับสะดาวสะบ้าย้อยตกหนักมากมันนังสตายะลานะครับรือเสาะนะครับลากไปทางมาเลเซียตกหมดเลยสุไหโกลกนะฮะอันนี้คือทางตอนใต้ทางใต้จะโดนหนักหน่อยนะครับอีสานกระจายครับกระจายตัวไปมีเท่าไหร่มีบุรีรัมย์มีขอนแก่นบ้างเล็กน้อยมีไม่เยอะเท่าไหร่ร้อยเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่เยอะเท่าไหร่เป็นเน้นทางด้านของตอนภาคใต้และภาคเหนือตอนล่างนะครับที่ตกอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรดาร์ฝนประจำเย็นนี้นะครับพรุ่งนี้ภาคเหนือ 60% ครับภาคอีสาน 40% ภาคกลาง 40% นะฮะเปอร์เซ็นต์ภาคตะวันออก 40% ภาคใต้ 40% ครับกรุงเทพมหานครก็ 40% จะไปเยอะที่ภาคเหนือนะครับนะเป็นพยากรณ์อากาศประจำเย็นนี้ครับคุณฟังนะทำไมแพร่ต้องแห่ระเบิดครับมันเป็นสร้อยมั้งไหมมันเป็นคำสร้อยมั้งพี่ต้าแพร่ระเบิดอ่ะเหมือนระยองฮีอย่างนะห้างฉัตรไม่ตกครับเมื่อกี้มืดแล้วก็ลอยไปออกห่างห้างฉัตรไปเลยใช่พี่มันถอยเข้าในตัวเวียงตัวเมืองลำปางพี่มันไม่ได้ไหลมาทางห้างฉัตรมันเข้าไปทางทิศตะวันออกนะพี่ตัวเล็กก็สบายใจได้ไม่ตกแน่นอนนะครับพี่มนพบอกว่าดีเจเข้ามากินทอดปลากันดีกว่าไหนเขาดูปลาหน่อยสิครับเดี๋ยวดูปลาหน่อยแล้วนะฮะปลาครับปลากินปลาถึงน้องสมองจะดีกินปลาแต่พี่จะดีที่สมองปลาไม่มา ปลาไม่มาพี่กำลังทอดปลาอยู่นะฮะแหมอาหารเย็นนี้น่ากินจังเลยอ่ะเดี๋ยวส่งคุณฟังไปกินข้าวกันต่อ
1: ทอดปลาอีกแล้วครับดีเจ
0: ครับ
1: เดี๋ยวรอให้โตกว่านี้อีกหน่อยจะเอาไปฝากนะมันยังไม่โตนี่รุ่น2ละรุ่นแรกจับขายหมดแล้วครับเด
0: ี๋
1: ยวโตอีกหน่อยเอาไปฝากครับ
0: ยินดีมากเลยพี่เดี๋ยวรอให้มันโตก่อนเนาะโอ้ปลาน่ากินจังเลยพี
1: ่เอาแบบตัวใหญ่เดี๋ยวให้ผมไป บ้านกลับมาก่อนเดี๋ยวจะเอาไปฝากครับ
0: ขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวว่างถ้าตัวใหญ่ๆโตๆก็แวะมาฝากดีเจวินจะทันได้นะจ๊ะนะฮะพี่มานพนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อแล้วกันนะเย็นนี้ขอบคุณ True Detect ด้วยนะครับเลิกเน็ตไม่จำกัดเมกไม่ลดสปีดกับหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นนะฮะสามารถสอบถามได้นะจ๊ะนะแล้วก็ร้านยำปูม้าจัดยอดนัวแซ่บกันได้กับยำปูม้าจัดยอดนะครับนัวกันได้เลยนะฮะแล้วก็ร้านเจ๊ยาวดูนี้เปิดแล้วเมื่อวานปิดไปปิดกลางเดือนนะครับเจอกันได้ที่ร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบัตรเดียวด้วยกันละกันครับโอเคเปิดเพลงเพราะยุค2090ต่อนะครับดีเจวินชอบปลาหมอคางดำมันก็กินได้นะพี่ปลาหมอคางดำนะไม่ทำไมดังๆข้างเดียวมาแล้วดังสองข้างแล้วนะฮะแล้วเจอกันใหม่นะครับปิดท้ายด้วยเพลงที่มีชื่อว่าไออุ่นรักนะครับงานจากพี่แบงค์คลาสนะครับปิดท้ายเย็นนี้แล้วกันแล้วก็ถ้าหากว่าใครไม่ได้ไปไหนก็ฟังเพลงยาวๆกันไปกับ BP Radio ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ช่วงนี้ขอตัวก่อน 5:30 นแล้วครับบ๊ายบาย

ักทายในช่วงเวลาของภาค3ทุ่มนะครับกับดีเจวินที่ BP Radio นะฮะกับเพลงพร้อมที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะครับทักทายช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะลิงก์สัญญาณพร้อมกันตอนนี้ยังไม่ได้ลิงก์ใน YouTube นะฮะนะฮะลงมาเซฮายกันช่วงเวลานี้ด้วยกันละกันกับเพลงพร้อมที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับวันนี้เจอกันตรงกับคืนของวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้วันพุธที่17นะฮะวันพุธที่17เดือนมิถุนายน2569ครับคุณฟังได้เวลาเติมเพลงกันแล้วในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยครับทักทายอย่างเป็นทางการในคืนนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราเปิดเพลงกันก่อนก็แล้วกันในระหว่างที่รอคุณผู้ฟังเข้ามานะฮะเสียหายกันคืนนี้3ทุ่ม44นาทีทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยกันแล้วกันที่กำลังฟังกันอยู่ในช่วงเวลาค่ำคืนนี้ครับมาเลย YouTube นะฮะมากันแล้วในคืนนี้ MA เจ็คนะฮะเรียบร้อยนะครับลงมา

ายกันได้ในคืนนี้เลยกันละกันครับกับวันสบายๆนะจ๊ะ17นะครับเดือนมิถุนายนครับคืนนี้สวัสดีพี่ปรมะด้วยกันละกันทักทายด้วยฮะพี่ปรมะมาแล้วสวัสดีพี่ยุ่งในองค์ด้วยกันละกันครับขอเพลงอย่าให้ฉันคิดของรูมตัวที่นายด้วยนะครับมาแล้วเรียบร้อยนะสวัสดีพี่ตูนด้วยกันละกันครับทักทายยามค่ำคืนครับพี่ตูนเซฮายนะครับมาเลยทักทายหลายๆพื้นที่ที่กำลังฟังกันอยู่นะครับนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ากระทันหันครับกันจากนี่เลยฟิล์มบงกชนะฮะบงกชนะฮะส่งมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยในคืนนี้เลยกันละกันนะฮะมาทักทายกันหลายข้อความทีเดียววันนี้ที่เสียหายเข้ามานะครับเนาะพี่หมีพิษพลนะฮะขอเพลงหน่อยเพลงอะไรบอกให้แอดไลน์มาก็ไม่ยอมแอดนะฮะเดี๋ยวดีเจอ่านชื่อเต็มนะฮะพิษพลพิพิธเจริญพงศ์นะฮะปฏิเสธไม่ได้ว่ารักเธอได้เลยนะฮะคือใครใช้เฟซบุ๊กทักมาดีเจก็อ่านตามชื่อเฟซนะนะครับถ้าใช้ไลน์มามันเปลี่ยนได้ไงเอาได้แล้วแต่ Facebook มันจะตอบช้านิดนึงนะครับเพราะอาจจะเด้งมาช้าหน่อยนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังพยายามใช้ไลน์นะจ๊ะคุณฟังเพราะว่า Facebook เนี่ยมันเด้งมันเตือนบ้างไม่เตือนบ้างทักทายทางแชทนะครับพี่บอยตุรกีฟังอยู่ทุกวันนะฮะแต่ไม่ได้ทักทายใช่ไหมฮะเสียหายพี่บอยด้วยเนี่ยชาบันมีเห็นไหมเวลาใครทักมาช่วยกรุณาบอกชื่อด้วยงั้นอ่านชื่อจริงเลยนะครับไอดีไลน์นะครับ FM 975ครับถ้าไลน์เนี่ยมันจะด่วนมันจะเด้งหน้าจอเลยแต่เฟซมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าบางทีมันไม่เด้งมันแจ้งเตือนอะไรทักทายนะครับยูทูบนะครับอันนี้อะไรอ่านว่าอะไรอ่ะณนครสวัสดีด้วยกันแล้วกันนะฮะภูเบสเหรอสายหน้ามา20นาฬิกาทักทายกันได้นะครับเนาะพี่ตุ้มว่าดีเจวินครับขอเพลงสายตาโกหก AI ด้วยนะฮะอ๋อบอกว่าปลาเส้นทาโร่ที่ส่งให้ถูกใจไม่ได้พี่อันนี้เป็นรถปูอัดได้หมดฮะส่งมาเยอะๆได้เลยดิจิวินชอบฮะปลาเส้นทาโร่ได้เลยวันก่อนพี่ตูนส่งพวกปลานะเป็นของอบแห้งเนาะจากทะเลจากชังอะไรนะจากภาคตะวันออกส่งพัสดุมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวส่งมาได้เรื่อยๆครับชอบอยู่แล้วอะไรที่มันกระจุกกระจิกนะชอบนะครับสวัสดีพี่สุเมธด้วยกันนะฮะขอเพลงรักครั้งแรกนะฮะรักครั้งแรกของบางแก้วนะฮะได้เลยพี่เคียวเพชรสวัสดีด้วยกันละกันครับคืนนี้น้องหงร่อนแนะนำให้เชียร์ทีมไหนครับน้องหงร่อนคืนนี้มีคนถามแล้วคืนนี้จะติดปลายนวมให้กับทีมไหนเอ่ยอย่าฟังฮัลโหลมาม่าของไทยรสสมิธด้วยนะครับได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะจ๊ะมาแล้วพี่พิษพลนะฮะแอดไลน์มาแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะพี่ปรมาบอกว่าสวัสดีครับขอเพลงวันนี้เมื่อปีที่แล้วไม่ใช่สิขอเพลงวันนี้เมื่อปีก่อนของพี่ป๊อกหน่อยฮะพี่ป๊อกเหรอป๊อกไหนอ่ะมาหากันนะพี่นะสักครู่กันละกันนะพี่จุ่มก็มาแล้วเหมือนกันพี่จุ่มนะฮะพี่จุ่มมาแล้วนะฮะพี่บงนะครับพี่ตามาเสียแหงตรงนี้อยากฟังเพลงไหนก็ส่งมานะครับเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันขอช่วยๆหนึ่งเพลงแล้วกันที่พี่บงอยากฟังเมื่อกี้เพลงอย่าให้ฉันคิดนะของรูมตัวที่นายนะครับส่งมานะมาพี่ยุงมาแล้ว

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าชื่ออะไรนะพี่บงมีขอมาเพลงของรุมตัวที่นายเนาะยายฉันคิดนั่นเองนะครับนะนี่ม้าคุงเมื่อคืนส่งวัฒนลูกหนังมาทำไมก่อนจอดำนะจ๊ะหยุดก่อนนะจ๊ะวัฒนลูกหนังนะฮะถ้าเป็นเสียงเฉยๆน่าจะได้อยู่นะฮะชอบส่งคลิปมาวันนี้โปเต้เปิดฟังย้อนหลังไม่ได้ใน YouTube นะครับกลัวมันจะมีปัญหาลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าฟีฟ่าก็โอ้โหหนักมากเลยโผล่มานิดโผล่มาหน่อยไม่ได้เลยนะครับมันตรวจจับลิขสิทธิ์หมดเลยวันนี้นะจะบอกให้ฟังว่าเขามีการจับในส่วนของเว็บพนันออนไลน์เยอะมากนะครับฟังฮะมีทั้งเว็บถ่ายทอดสดนะมาคุงแล้วก็มีทั้งเว็บพนันออนไลน์เมื่อกี้เชียงใหม่ก็โดนนะที่ฝางนะครับกรุงอุดรก็โดนนะฮะช่วงนี้เขากวาดล้างเขาเรียกว่าเว็บพนันออนไลน์หรือว่าสื่อที่ผิดลิขสิทธิ์นะฮะของฟีฟ่าเยอะมากนะฮะทั้งตำรวจก็ดีนะครับหรือว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่จากโมโนแม็กซ์นะครับที่ลงไปตรวจสอบเพราะว่าโมโนแม็กซ์ก็ถือว่าเป็นเขาจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนาะเจ้าของลิขสิทธิ์ของเว็บของการดูออนไลน์นะฮะแล้วก็ลิงก์เถื่อนต่างๆที่มีให้ดูในออนไลน์เขาก็จะตามจับหมดเลยวันนี้หลายรายมากนะอ่านจากข่าวที่มีการออกในลงในข่าววันนี้นะฮะส่วนมากจะเป็นเว็บพนันออนไลน์นั่นแหละที่เขาเอาลิงก์มาแปะนะเป็นถ่ายทอดสดของโมโนแม็กซ์โมโนแม็กซ์เขาจะดูเรื่องลิขสิทธิ์ส่วนตำรวจก็จะดูเรื่องของการพนันออนไลน์จะดูควบคู่กันนะฮะโดนกันเยอะทีเดียวนะฮะแล้วหงร้อนลาเล่นเว็บไหนครับโดนไหมยังไม่โดนนะยังไม่โดนหงร้อนยังไม่โดนนะฮะดีบีพีเรดิโอจะโดนก่อนนะฮะสงสัยต้องไปตัดช่วงที่วัดให้ลูกหนังออกแน่ๆเลยต้องตัดตอนนั้นออกนะฮะเมื่อคืนนี้คนโทรเยอะด้วยนะเบอร์คนจะฟังออนไลน์จะไปฟังย้อนหลังกันนะครับเอาละฮะทักทายกันมาช่วงนี้เลยกันเดี๋ยวสักครู่เปิดสายหน้าไมค์กันนะจ๊ะโปเต้โปแต้มาฟังออนไลน์ไม่ได้อะมาฟังย้อนหลังไม่ได้อะม้าคุงนั่นแหละวาทะลูกหนังนั่นน่ะก็น่าจะทยอยโดนกันไปวาทะลูกหนังคงจะโดนเหมือนกันแหละนะครับเพราะว่าเขาเองก็ถือว่าเอาคลิปเอาภาพนะครับจากฟีฟ่าหรือถ้าแต่ถ้าเขาอนุญาตไม่น่าจะอนุญาตดูท่านะฮะว่าไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของเราแอปลาวทีวีดูฟรีทุกคู่จะโดนไหมอย่าเอะไปโปเต้ดีเจก็ดูอยู่นะครับก็เหมือนจะโดนได้รอบหนึ่งกันแต่ว่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวขอเช็คเพราะว่าเราเช็คดูก็ยังดูได้อยู่นะฮะของลาวนะฮะสวัสดีบีบีนะฮะพี่คะหนูขอเพลงอีกทีหนึ่งนะฮะเพลงอะไรบีบีนะครับอ่ะมาเปิดเพลงกันต่อเดี๋ยวสักครู่นะครับใครจะโทรศัพท์หน้าใหม่ทักทายกันได้บีบีเพลงเราดนตรีจะวินลืมไปละมันนานหลายวันละลืมไปซะเถอะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงสายตาโกหกนะฮะในเวอร์ชั่น AI นะฮะเปิดให้ฟังเลยแล้วกันช่วงนี้

0: นี่คือเพลงที่ฝากไว้ด้วยกันละกันในช่วงนี้เลยนะครับเขาบอกว่าปฏิเสธไม่ได้ว่ารักเธอนะฮะขอมาก็เปิดให้ฟังในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับตอนนี้นะฮะตอนนี้22:08 มาใครจะทักทายกันมาเสียหายได้เลย YouTube อยู่กันหลายคนนะฮะลงมาเม้ามอยได้เลยนะช่วงเวลานี้เดี๋ยวอ่านชื่อเพลงก่อนที่คุณฟังส่งมาเมื่อกี้มีคุณฟังขอวันนี้เมื่อปีก่อนของพี่ป๊อปรันด็อกเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะเมื่อกี้อีกที่นึงของอีเดียดเนาะมีมดในแก้วน้ำที่เอ็นเอน้ำขอมาด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่จะทยอยเล่นให้ฟังละกันนะมาใครจะหน้าไมค์มีไหมฮะสุดหน้าไมค์นี่มันต้องมีคนเปิดหัวมาหนึ่งคนก่อน สวัสดีพี่กบโคไทยนะฮะสวัสดีครับขอเพลงใจโสมๆของกบไมโครด้วยนะฮะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังละกันนะฮะทักทายกันในคืนนี้นะครับไล่ตั้งเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมาในช่วงเวลาค่ำคืนนี้แล้วเติมเพลงเข้ามาเลยนะจ๊ะนะฮะมีพี่เอ็มอรันวาสีส่งเอสเบสมาวันนี้ขอเพลงของคุณหมูพงเทพกระโดนชำนาญเข้ามาด้วยนะฮะเพลงคิดถึงบ้านแหละฮะและเพลงสากลหนึ่งเพลงนะฮะ Ariana Grande นะฮะ Had That I Made You Love Me เดี๋ยวขอเสิร์ชหาเพลงก่อนนะฮะมาแล้วทีนี้ขอเปิดสายหน้าไมค์สักช่วงกันละกันนะฮะใครโทรศัพท์มาตอนนี้ทักทายได้เลย0840456862นะจ๊ะ0840456862มาแล้วครับหนุ่มติดอ่างมาละวันนี้เขาจะติดอ่างหรือเปล่ามาฟังเสียงเขาจะติดอ่างหรือเปล่านะฮะมาสวัสดีครับเอ้าฮัลโหล123 123 12ครับหนึ่งกับหนึ่ง
1: เครียบาดเสียงไฟไหม้ดังครับที่เป้าวันเนี้ย
0: อะไรนะขออีกทีหนึ่งอะไรนะ
1: ตึกเพยาบาลใหม่อ่ะเพยาบาลใหม่เขามาอยู่ตึกใหม่เสียงไฟมันดังเหมือนว่าเตือนไฟไหม้อะไรเงี้ย
0: แล้วมันดังทำไมอ่ะมันดังทำไมอ่ะ
1: มันผมไม่รู้ว่าเพยาบาลเขาทำข้าวหรือกินอะไรหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันในห้องถ้ามันมีควันอะไรเงี้ยเยอะๆมันจะดัง
0: เข้าใจเออน่าจะอย่างนั้นแหละคิดว่านะฮะคิดว่านะ
1: ช่างมาดูให้แล้วทางคนน่าจะทำมันสักอย่างแต่ผมถามว่าทำอะไรไม่ขอผมไม่ทำผมถามนะทำอะไรไม่บอกไม่มี
0: ลองของใหม่ไงเขาลองของไงเออนะเอาเพลงอะไรวันนี้เหรอ
1: เอาเพลงก่อนตายครับ
0: ก่อนตายบิ๊กแอดเหร
1: อครับผม
0: เดี๋ยวเปิดให้ฟัง
1: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเส้นเดือนนี้ถ้าคนละขึ้นเข้ามาเดี๋ยวผมช่วยโอนเงินนะ
0: ได้แล้วแต่พี่เลยแล้วแต่สะดวกเลย
1: แล้วคนขึ้นมาเดี๋ยวผมช่วยโอนเงินแล้ววันที่21นี้มันเกิดผมนี่ลงนาได้ไหมวันที่เป็นวันอาทิตย์อ่ะ
0: ก็เดี๋ยววันศุกร์ก็ได้วันศุกร์ก็ได้นะแล้วโทรมาละกันโทรมาละกัน
1: วันศุกร์มันไม่ค่อยติดบางทีผมของดีเจวีแต่บางทีมันไม่ค่อยติดนะ
0: ไม่ติดยังไงโทรไม่ติดหรอ
1: ไม่มันนี่มันไม่ติดขึ้นดีเจวีเนี่ยบางทีวันศุกร์ไม่รู้เป็นไร
0: ติดค้นหาในข้างบนว่าบีพีเรดิโอมันก็ติดเองก็เจอ
1: นั่นก็คือหลายทีแล้วแต่ว่าพักหลังมันถ่ายยัง
0: เดี๋ยววันศุกร์เดี๋ยววันศุกร์ก่อนเดี๋ยววันศุกร์เดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้เดี๋ยววันศุกร์ก่อนโอเคนะนะโอเคนะเดี๋ยวเปิดให้นะ
1: ครับผมครับครับ
0: สวัสดีครับตาแชมป์นะฮะค้นหาช่องไม่เจอพี่บอกว่า congratulations นะฮะนี่ครับร้อนสุกก่อนสิวันนี้มันเพิ่งวันนี้อยู่เลย17อยู่เลยนะฮะอามิไซไม่จ๊ะถ้ามีทักทายมาเลยนะฮะ0840456862นะครับตัวร้ายนะครับ PM ZZZ นะฮะตุ๊กตาสาวอุบลนะครับชาบูหม้อดิออนโลนนะครับบัวชมพูนะฮะลงมาทักทายกันได้คืนนี้นะครับถ้ามีสายจะได้เปิดเพลงต่อมามอยกันไปคืนนี้นะครับตอนนี้4:12นะครับวันนี้มีฝนตกที่ไหนบ้างไม่เอ่ยที่เชียงใหม่นี่ตกมาช่วงบ่ายใบๆกระแก่เมื่อกี้ช่วงนึงแล้วก็หายไปอากาศก็เลยเย็นสบายอากาศเย็นสบายเลยทีเดียวนะโมเดิร์นด็อกนะครับวันนี้เมื่อปีก่อนที่ขอมาเมื่อกี้นะครับกันเปิดเลยแล้วกันช่วงนี้นะครับวันนี้อุบลขอเพลงมดในแก้วน้ำมาด้วยยาน้ำนะฮะผู้เบสนะฮะ

0: าจบไปแล้วครับเพลงของพี่ป๊อต Modern Dog นะครับเพลงที่คุณฟังขอมาชื่อเพลงว่าวันนี้เมื่อปีก่อนนะขอมาก็เปิดให้ฟังเลยนะครับตอนนี้มีหนึ่งสายมารอเราหน้าไมค์แล้วนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่วิน
0: สวัสดีครับใครเอ่ย
1: ครับผมบีนะครับ
0: บีหรอบีที่ขอเพลงให้กับใครนะ
1: ให้กับน้องแนทครับเมื่อคืนนะครับ
0: น้องแนทเมื่อคืนบีอยู่จังหวัดไหน
1: อยู่สมุทรปราการครับพี
0: ่โอ้วันนี้อากาศดีมีฝนตกไหม
1: อากาศดีครับก็มีลมแต่ว่าไม่มีฝนนะครับวันนี้อากาศดีเย็นสบาย
0: เย็นสบายนะเหมาะกับการฟังเพลงวันนี้จะขอเพลงอะไรฮะ
1: วันนี้จะขอเพลง
0: ขอเพียง
1: แค่ครับของวันใหม่ครับผม
0: ฝากให้ใครครับ
1: ฝากให้กับบอสตู่ครับกับน้องแนทเหมือนเดิมครับผม
0: น้องแนตตี้นี่นะ
1: ใช่ครับ
0: ชื่อน้องแนทเป็นคนจังหวัดไหน
1: น้องแนทน่าจะเป็นคนจังหวัดอุตรดิตถ์ครับ
0: อ๋อบอกน้องแนทโทรศัพท์มาหน้าไมค์บ้างสิจะได้ฟังเสียง
1: ก่อนน้องเขาขี้อายครับพี่เขายังไม่กล้าโทรครับ
0: ต้องลองนะ
1: ใช่ใช่เดี๋ยวชวนน้องดูสักวันหนึ่งครับ
0: ได้จากบีนะครับใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับคนแซวว่าบีเสียงหล่อนะฮะจริงดิแฟนรายการเซตใหม่เพิ่งเข้ามาฟังนะฮะพี่ดวงบอกว่าวันนี้ทักทายครับดีเจวันนี้ส่งคลาสต่อดีกว่าได้นะฮะส่งคลาสได้พี่ดวงหน้าใหม่หน่อยสิพี่ดวงอยากคุยกับพี่ดวงหน้าใหม่หน่อยคุยถ้ามีเวลาว่างกดมาหน้าใหม่จะฟังเสียงพี่ดวงหน่อยนะฮะนะฮะมาละสายพ่อหนุ่มขอรับมาละนะฮะสวัสดีขอรับ
2: สวัสดีครับพี่วินน้องเนตตี้อยู่เชียงใหม่ไม่ใช่หรอครับ
0: คนละคนกันพี่คนละคนกันชื่อ
2: ใช่คนเดียวกัน
0: อันนั้นผู้หญิงแท้
2: เขาแปลงแล้วพอเขาแปลงแล้วเขาไปอยู่ตุรกี
0: โอ้แปลงเขาแปลงเป็นอะไรพี่แปลงอะไร
2: ต้องเกิดใหม่เลย
0: ไปบุรีอย่าบุรี
2: ใช่แล้วน้องเนตตี้อันนี้เขาน่ารักเขาผมชอบเมื่อก่อนเขาโทรมาขอพี่วินแล้วพูดใหม่สิช้าช้าชัดขออีกรอบ
0: ใช่จำได้อยู
2: ่ตลกเหมือนอมอะไรไว้สักอย่างอ่ะ
0: เออนะอมปลาส้มพะเยาไว้นะฮะ
2: ปลาส้มออกไปพอเต้ส่งพอเต้หัวร้านส่งปลาส้มมาอย่างเงี้ยอมอยู่นั่นอ่ะ
0: ถูกจริง
2: พอจะพูดต้องเน้นกันขอใหม่อีกรอบช้า
0: ถูกต้อง
2: เขาเป็นสไตล์เขาน่ารักของเขา
0: เป็นรูปแบบ
2: พี่วินวันนี้ผมไปฟังให้เป็นก้าวนะเพราะเฮ้ยเป็นก้าวเขาจัดรายการช่องใหม่เขาประกาศเลยว่าวันนี้ผมฟังโหมันมากพี่วิน
0: ยังไงฮะ
2: เขาภาคสดทุกคู่บอลโลก
0: อ๋อคือไม่มีรายการเดิมแล้วก็ทิ้งไปแล้ว
2: คือรายการเดิมก็ยังมีอยู่แต่ว่าถ้าช่วงไหนมีบอลสดน
0: ะ
2: เขาภาคสดทุกคู่เลยแล้วภาคมันด้วยวันนี้ผมไปเปิดตอน11โมงมาเจอเจ๊หลีหมิงกับสมชายหรืออะไรนะเขาภาคโอ้โหภาคกันโคตรมันแหละ
0: สุดยอด
2: เลยผมก็เลยเลื่อนวิทยุล็อกไว้ไออันหนึ่งเลยว่าเนี่ยต่อไปก็ไม่ต้องไปหาลิงก์หาอะไรเลอะเทอะแบบว่าเนื่องเสียงนี่ละไปดูฟังเอเป็นก้าวเลยเขาภาคมันด้วยแล้วภาคทุกคู่เลยเนี่ยเราถูกกฎหมายมีดูกฎหมายด้วยผมว่าอย่างเงี้ยฟินกว่า
0: คือนักภาคดีนะมันก็มีอรรถรสเนาะในการฟังถึงแม้ไม่เห็นภาพก็ตาม
2: ใช่ใช่เขาภาคเก่งแต่มันไม่เห็นภาพหรอกแต่ว่าเขาภาคมันเนี่ย
0: ใช่แล้วจินตนาการตามก็สนุกอีกแบบหนึ่ง
2: แล้วเราไม่ต้องไปนี่ไงไม่ต้องไปหา
0: ลิงก์เถื่อน
2: เด
0: ี๋
2: ยว
0: ผิดกฎหมาย
2: ไม่ต้องหาลิงก์เถื่อนเดี๋ยวเขามา
0: ใช่
2: อะไรนะเดี๋ยวเอาฝรั่งเศสห้าพร
0: คนนั้นก็เป็นเจ้าแม่ฮะยังไม่มาเลยยังไม่เห็นเลยพี่ยังไม่เห็นเลย
2: มันไม่มีในยูทูบเอสเอ็มเอสยังไม่มาเลยอ
0: ่
2: ะ
0: เอสเอ็มเอสก็ยังไม่มานะยังไม่มางงเหมือนกันไม่รู้ไปไหน
2: รอนานช่วงเวลาพักผ่อนหรือมั้งคงต้องเคยงีบมั้ง
0: ใช่สงสัยงีบพักนิดแป๊บหนึ่ง
2: ขอเพลงละกันขอรับ
0: เพลงอะไรขอรับ
2: ลองฟังแลเวอร์ชั่น AI ไทยจีนนะขอรับ
0: AI ไทยจีนนะฮะได้
2: น่าจะหาง่ายอยู่เวอร์ชั่น AI ไทยจีน
0: จะเสิร์ชหาจะเสิร์ชหาได้เลยนะฮะ
2: โอเคครับผม
0: นี่พี่โอบอกว่า2คนนี้สนุกดีมุกตลกดีเจ๊นะฮะลีหมิงนะฮะบีแหลมสิง
2: ใช่ฮะวันนี้ผมฟังเฮ้ยตลกเด้อแล้วเขาประกาศเลยนะมีภาคสดทุกคู
0: ่เยี่ยมดีตรงนี
2: ้แบบโอเคไว้แล้วผมแล้วมานั่งฟังแล้วตลกดีก็ฟังแล้วสนุกแบบเฮ้ย ล้วเขาเล่าละเอียดนู่นนี่นั่นแล้วมีการบอกสงสัยจะภาคฟรีวันเนี้ยถ้าได้ลูกเดียวนี่เขาออกไปเลยนะเขาไม่มีปิดบังเลยนะสองคนเนี้ย
0: แล้วก็เล่นกันไปเนาะเออบอกไปเลย
2: โอเคครับผม
0: ขอบคุณมากพี่ครับ
2: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ครับก็ดีนะนะครับถ้าใครที่บอกว่าไม่มีอะไรนะไม่มีบอลดูที่แบบลิงก์ที่ถูกต้องที่ผิดกฎหมายเนี่ยก็ไปฟัง FM 99ก็ได้เสิร์ชใน Google ว่า FM 99อสมทนะฮะก็จะได้ฟังภาคบอลและจินตนาการตามไปด้วยเนี่ยก็สนุกดีเหมือนกันนะฮะพี่บอกว่ามุกเยอะฮะได้มุกมาจากเขานั่นแหละอ๋อ2คนนี่นะฮะนะอ่ะมาทักทายกันช่วงนี้นะครับมีสายเข้ามาอีกแล้วขอรับสายกันต่อนะจ๊ะสวัสดีครับ
3: โอ้รับไวจังสวัสดีครับ
0: อยู่ใกล้มือมาคุงว่าไงมาคุงช่องเกือบปิวนะฮะ
3: ขอโทษไม่ได้ตั้งใจก็มันปีฟ้าลิขิตมันแรงกว่าบอลลีกเหรอพี่บินผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: คือมันน่าจะคุมเพราะมันทั่วโลกไงคงอย่างนั้นแหละใช
3: ่ก็ว่าอยู่ที่บอลทะลุหนังก็เคยส่งเป็นคลิปบอลลีกไปก็ไม่เคยเห็นโดนตรวจสอบก็เห็นมีแค่คลิปนั้นวันคลิปคลิปเดียวอะที่โดน
0: มันช่วงนี้มันเข้มอะมันเข้มมากเลยใช่เฉพาะช่วงแหละคิดว่านะเออนะ
3: ถึงว่าทำไมลิงก์เถื่อนมันโดนไล่แบนไปเรื่อยๆทีละเว็บ
0: ไปหมดแหละก็โดนจับหมดแหละเอาจริงเออใช
3: ่เอาโอเคอันนี้ขอเพลงหน่อยครับ
0: เพลงอะไรขอรับ
3: ขอเพลงจากฉันถึงเธอแล้วก็การเวลาพิสูจน์คน
0: อ๋อค็อกเทลนะ
3: ค็อกเทลครับผม
0: ได้แล้วนี่แล้วเป็นไงไก่อะไรหมดแล้วใช่ไหมไก่
3: เรียบร้อยครับไม่มีแล้วรอ
0: ได้ไปกี่แสนบอกได้ไหมแอบบอกตัวเลขได้ไหมกี่ล้านกี่แสนเยอะเลย
3: 4.7 ครับผมเค
0: แบ่งให้ดีเจบ้างสิเร็วๆอันนี้ของธุรกิจครอบครัวใช่ไหมเอออ
3: ันนี้มันเข้าบัญชีก็กองกลางครอบครัวครับผม
0: อ๋อได้มา 4.7 เลยทีเดียวใช่ไหม
3: ยังไม่หักค่ายากับค่าไฟ
0: แล้วแพงไหมครับค่ายาค่าไฟกี่หมื่นกี่พันกี่แสน
3: หักค่ายาก็ประมาณสัก50,000-60,000ครับ
0: ก็โอ้ยกำไรเยอะ
3: แล้วก็ค่าไฟก็อีกประมาณสัก6-7 หมื่นประมาณนั้น
0: ก็ตีเหลือหายไป1นะฮะ
3: ก็ตีถ้าหายไปแสนหนึ่งก็เหลืออยู่วันสัก370,000ประมาณนึง
0: เยอะแยะละรวยละรวยก็แทงหวยแทงบอลดิได้ชัว
3: ร์โอเคครับ
0: ขอบคุณมาก
3: เดี๋ยวเปิดแล้วนะครับผม
0: ได้เลยโอเคนะฮะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนี่มาทำฟาร์มไก่แบบมากดีกว่าได้ตังค์เยอะนะฮะได้ชัวร์แน่นอนนะฮะนี่ครับนี่มีพี่อิงนะฮะส่งลิงก์เข้ามาส่งอะไรมานี่พี่อิงลิงธมนพงเทพกระโดนชำเหรอฮะกระโดนพ่อชำนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังดึกๆแล้วนะมีสายไหมครับถ้ามีสายทักทายมาได้นะจ๊ะการทำโรงไก่โรงหมูหรือว่าการทำพวกสวนต่างๆเนี่ยมันเป็นทุนระยะยาวเนาะอย่างแถวบ้านดีเจเมื่อก่อนก็มีสวนลำไยเขาได้ทีก็หลักหลายแสนเหมือนกันนะฮะได้หลายแสนแต่ว่ามันต้องหักค่าปุ๋ยค่ายาเนาะแต่มันใช้เวลานานไงกว่าจะได้มาเป็นก้อนนึงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็คุ้มค่าถ้าคนชอบอะไรพวกนี้ในการเกษตรเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับมีสายไหมจ๊ะมีสายมาละนะฮะสวัสดีครับ
4: โอ้โหรับไวเลย
0: อยู่ใกล้มือพี่
4: โอ
0: ้
4: โห
0: ว่าไงพี่ใหม่
4: มายัง
0: ไม่เห็นเลยพี่วันนี้หายหน้าไปไม่รู้ว่าโดนรวบหรือยังนะวันนี้เขาจับเว็บพนันเยอะมากเลยพี่ไม่รู้โดนรวบไปหรือยัง
4: เขาไปเล่นค่ายไหนนะ
0: ไม่รู้จริง
4: นั่นแหละไปเล่นค่ายที่ไม่ถูกกฎหมายมั้งพ่อนั่นแหละแล้วก็ไปอย่างนั้นแหละ
0: จริงถ้าหายไปหลายวันนี่มีโอกาสโดนนะ
4: น่าจะโดน
0: ตายละ
4: ไม่ได้แช่งนะ
0: ไม่ได้แช่งแต่พูดไปก่อน
4: แต่พูดไปก่อน
0: มาเฮาอะไรอ่ะ
4: อ๋อมันจะมีงานอยู่เลยไปอีกแยกนึงนะคนเขาก็ไปงานกัน
0: คนก็เลยเยอะเน
4: า
0: ะวันนี้ขอเพลงอะไรพี
4: ่วันนี้คำเดียว
0: คำเดียวใครร้องนะ
4: อิวสลิก
0: ได้อ่ะฮะฝากใครไหม
4: นั่นแหละครับฝากให้คนนั้นแหละ
0: ให้คนนั้นคนที่หายไปนะ
4: ให้คนนั้นคนที่หายไปเลย คำเดียวจะบอกไปไหนมา
0: แม่
4: เขาจะอยู่ไงเขาไปอังกฤษไหมวันนี้
0: เขาจะไปไหนไม่รู้พี่อังกฤษหรือเปล่
4: าบอลต่อมาหมดแล้วน้องหงร่อนค งจะแฮปปี้มั้ง
0: สงสัย
4: บอลต่อมาทุกคู
0: ่โอเค
4: โอเคครับผม
0: ขอบคุณมากพี่ใหม่สวัสดีครับโอ้พี่ใหม่นะฮะหมาเห่าสนั่นเลยขออีกสักสายมาอีกสักสายมานะฮะสวัสดีครับ
5: สวัสดีเจ้าไอ้ดีเทลินเจ้า
0: สวัสดีเจ้าเนตตี้ฮ
5: ะขอเพลงหน่อยเจ้า
0: เพลงอย่างครับ
5: เพลงก้อนฮัมของใครเนี่ย
0: ก้อนฮัมลูกทุ่งกะของใครอะ
5: ลูกทุ่งนะเจ้า
0: เดี๋ยวขอเสิร์ชก่อนเนอะก้อนฮัมเดี๋ยวเปิดให้นะฮะ
5: ก็บางออนเจ้าม
0: าออนของใคร
5: ของที่มันออกพร้อมกันครับตระญานะเจ้า
0: อ๋อเพลงแรปเปอร์นะกะ
5: เจ้า
0: บางออนกับก้อนฮัมเนาะก้อนคำเบนซ์ปรีชาโอเคเดี๋ยวเปิดให้ฟังเนาะนะครับโอเคฝนตกไหมอ่ะวางไปละนะฮะวันนี้นัตตี้ดูสดใสดูเสียงมาเต็มนะจ๊ะนะฮะทักทายพี่โอมานด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะมาทักทายในค่ำคืนนี้นะฮะอันนี้ก็นัตตี้เหมือนกันนะแต่เป็นนัตตี้ LG นะฮะ LGBT นะฮะชื่อนัตตี้เหมือนกันนะฮะคนเชียงรายนะจ๊ะคนละเน็ตกันนะมี2คนตอนนี้ในแชทก็มีเน็ตเหมือนกันนะฮะอ่ะโอเคครบแล้วใช่ไหมสายนะเดี๋ยวเปิดเพลงกันหลายคนรอนานแล้วรอนานแล้วนะจ๊ะวันนี้มาไวไปไวแฮะสงสัยยาดีนะวันนี้ B นะครับผมเป็นคนเรียบร้อยนะฮะพูลเบสนะครับ PM นะฮะหลายคนมามอยกันอยู่นะฮะมาฮัลโหลมาม่าฮัลโหลไวไวฮัลโหลช้างน้อยฮัลโหลยำยำนะครับไททอลสมิธเดี๋ยวเราไล่ตั้งเพลงที่คุณฟังส่งมากันคืนนี้นะครับอ่ะเสียหายกันแล้วนะโปเต้โปแตะนะ

0: ลูกลูกสบายดีไม่มีอะไรหรอกนะจ๊ะนะฮะเดี๋ยวจะมีเพลงสากลให้ฟังแต่ว่าก่อนจะฟังเพลงสากลเมื่อกี้มีนี่น่าจะเป็นลูกสาวพี่เอ็มอรันวาสีขอมาใช่ไหมอาริดาแกรนเนี่ยน่าจะใช่ดูจากแนวเพลงนี้ไม่น่าจะใช่สไตล์พี่เอ็มอรันวาสีนะครับ เพลงเจนซีเจนแซดมากๆเลยนะฮะเอามาแล้วน้องหงร่อนครับคุณผู้ฟังน้องหงร่อนส่งเอสเอ็มเอสมาแล้วบอกว่าสวัสดีค่ะพี่วินเมื่อกี้เห็นมาร์คคุงพูดเรื่องไก่หรอพี่วินคะหงร่อนเคยลงไก่แล้วค่ะได้กำไรเยอะก็เลยไปลงปูอ้าวเหรอน้องร้อนเคยลงไก่แล้วเหรอจ๊ะเคยลงไก่เยอะก็เลยได้กำไรเยอะก็เลยไปลงปูแค่นั้นเองเลยค่ะเจ๊งไม่เป็นท่าเลยฮะเคยไปลงปูแค่นั้นเองเจ๊งเลยออกน้ำเต้าปลากุ้งเลยฮะดีเจขาตายแล้วนะครับน้องร้อนครับไม่ใช่น้ำเต้าปูปลานะฮะโปรดเข้าใจใหม่นี่น้องร้อนครับมีอะไรที่แบบว่าเป็นอะไรที่เป็นด้านบวกกับเกี่ยวกับเราบ้างมีไหมฮะน้ำเต้าปูปลานะฮะหวยบอล นะฮะ5พอลมีอะไรที่เป็นด้านบวกไหมฮะมีไหมฮะวัดวาอารามฟังธรรมะปฏิบัติธรรมนี่มั้ยเอ่ย มักคงนี้ไม่ได้ลงน้ำเต้าปูปลาเขาลงไก่จริงๆนะไก่เนื้อนะฮะ มาแล้วนะฮะแม่อ่าน้องของร้อนนะส่ง SMS มานะฮะอ้าวอันนี้ต้องการจะหน้าใหม่เหรอฮะสงสัยอยากหน้าใหม่แน่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนจะฟังนี้โทรศัพท์รับหน้าใหม่ก่อนกันละกันนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วีนน้องหงร่อนรายงานตัวค่ะ
0: รายงานตัวจ้านะน้ำเต้าปูปลาเหรอครับ
1: ยังอยู่นะคะพี่วีน
0: ยังไม่ได้โดนรวบอะไรไปใช่ไหมฮะ
1: ยังไม่ได้โดนรวบนะคะก็คือชอบดูบอลนะคะพี่วีนแต่ว่าก็ไม่ได้ติดไปนวมอะไรเยอะแยะนะคะ
0: ไม่ได้ขนาดนั้นเนาะ
1: ใช่แต่ถ้าจะรวบหงร่อนเนี่ยต้องข้ามศพพี่วีนไปก่อนนะคะ
0: โ
1: อ้พี่วีนต้องปกป้องน้องหงร่อนนะจนตัวตุยเลย
0: ตัวตุยไปเลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ว่าไง
1: ทักทายพี่ใหม่กับพี่สนด้วยนะคะ
0: ใช่พี่ใหม่พี่สนเขาส่งมาละส่งเล่ามาละ
1: คืนนี้ชอบฝรั่งเศสนะคะฝรั่งเศสเอ้ยคืนนี้ชอบอังกฤษนะคะพี่วินอังกฤษ5พาว
0: อังกฤษ5พาวนะฮะ
1: ขอเพลงหน่อยค่ะพี่วิน
0: เพลงอะไรครับ
1: ฉันยังอยู่ทั้งคนของนัทศักดาธรนะคะ
0: ได้เลย
1: แม่ปอลอนะคะลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค่ะพี่วิน
0: ได้เลยครับยิ่งใหญ่กว่าครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวรอฟังนะคะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะนี่ไงน้องร้อนว่ายังอยู่นะจ๊ะหัวกลางก้อยฝรั่งเศสนะฮะน้องร้อนนี่แบบว่าครบสูตรจริงๆเนาะครบจริงๆยอมรับจริงๆนะฮะมาแล้วจ้ะพี่ใหม่มาแล้วได้ยินเสียงไหนใช่ไหมพี่ใหม่มาขอเพลงสากลหนึ่งเพลงอารีนาแกรนครับที่ฝากไว้เมื่อกี้นะครับจากพี่หลงซูนะครับอยากฟังนะขอเพลงฝรั่งหนึ่งเพลงนะครับโปเต้วตี3เขาจะรอดูบอลนะฮะก็มีแหละคนที่เขาเล่นน่ะบ่ะ

หนึ่งเพลงสากลนะครับที่ขอไว้ด้วยกันละกันเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราไล่ไปตามคิวเพลงนี้คุณฟังส่งมาเนาะนะฮะพี่สนว่าดีเจครับวันนี้ไม่ได้กินเหล้านะจ๊ะวันนี้กินมะนาวโซดาเฉยๆอ๋อวันนี้หยุดเหล้า1วันเหรอพี่ดีแล้วเพื่อสุขภาพอย่าเยอะเกินไปนะฮะพี่เคเพชรบอกว่าดีเจครับนี่น้องหงร่อนเชียร์อังกฤษใช่ไหมฮะพี่วินครับเตะตี3นะเชียร์ตามน้องหงร่อนพี่ใหม่ก็บอกว่าวันนี้เราลงเรือลำเดียวกันนะน้องหงร่วงพี่ใหม่ก็เรือลำเดียวกันกับน้องหงร่วงหรอเห็นในแชทเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะเห็นในแชทเมื่อกี้บอกว่าเชียร์ตรงกันข้ามอยู่ใช่ไหมแล้วแต่อะไรกันนะฮะแล้วแต่คุณฟังจะชอบเชียร์อย่างไรนะแล้วแต่ความชอบแต่ว่าต้องระมัดระวังด้วยนะจ๊ะอังกฤษ2-1มาบีบอกไว้นะรอติดตามเลยกันนะครับเนาะพี่โอบอกว่าหัวก้อยมาฟังเพลงจากวงอีเดียดีกว่า1เพลงเป็นแนวสไตล์ของเพลงร็อกยุค90นะฮะร็อกยุค90กับเพลงนี้ครับเดี๋ยวที่ว่าดีเจครับลืมเพลงผมหรือยังเอ่ยเดี๋ยวที่ยังไม่หลับอย่าเพิ่งนอนคนฟังนะขอโทษนะเดี๋ยวที่ขอเพลงอะไรมาเมื่อกี้ขอเพลงยินดีที่จะทำใช่ไหมขอให้โทรศัพท์มาหน้าไมค์ก็ไม่โทรรอแป๊บนึงเดี๋ยวจนขอเปิดของคนที่เอสเวสมาแล้วก็หน้าไมค์ก่อนเนาะเพลงนี้ชื่อว่าอีกทีหนึ่งครับงานจากวงอีเดียดนะครับที่ร้องเพลงแขวนให้บนเส้นได้นะอ่านกันฟังเลยแล้วกันช่วงนี้นะครับ

มาอีกทีหนึ่งครับเพลงจากอีเดียดนะครับจำอีเดียดได้ไหมส่งมาตอนนี้ขอไล่ตั้งเพลงแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงร็อกหนึ่งเพลงมันเดี๋ยวมีลองฟังแลนด์เนาะของพี่เสกไปกินเนาะมีหลายเพลงมีแนวสไตล์เพื่อชีวิต2เพลงมีของอาจารย์ไข่มลิฮอนน่าอาจารย์เอกพี่วีแล้วก็มีมดในแก้วน้ำเหมือนกันมีพงเทพกระโดนชำนาญเนาะแล้วก็มีเบนซ์ปรีชาเมื่อกี้ที่ขอมาเป็นแนวสไตล์ลูกทุ่งอินดี้อีสานโจ๊ะที่สานตี้อยากฟังนตี้เชียงรายนะฮะอ๋อเดี๋ยวจะมีขอเพียงแค่ก่อนจบเพลงนี้นะครับมีก่อนตายเมื่อกี้ขอมาเนาะมานี่คือเพลงก่อนตายครับกันจาก Big Ass ที่ขอไปด้วย

นี่คือเพลงก่อนตายครับเงินจากบิ๊กแอสที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะครับก่อนตุยส่งมาก็เปิดให้ฟังนะครับเราไล่เรียงเพลงไปในช่วงเวลานี้นะครับตอนนี้ใกล้จะเข้า5ทุ่มแล้วเวลาไวเหมือนกันเติมเพลงก็มาขอเพียงแค่ครับวันใหม่เมื่อกี้ขอมาจากหน้าใหม่ที่ฝากมาฝากกับนัตตี้ด้วยนะครับจากบีที่ขอไว้ด้วย

เป็นเพลงแนวสไตล์ของอินดี้อีสานผสมผสานกันนะฮะอันแล้วก็วันใหม่ร้องด้วยกันเอาไว้นะครับร้องด้วยกันเอาไว้นะครับมาถึงเพลงของอิลสลิกดีกว่าเราเคลียร์เพลงตอนนี้ห้ามขอเพลงเพิ่มนะฮะเดี๋ยวจุนตัดออกหลายๆเพลงตัดออกเฉพาะคนที่ขอ2คนนะ2เพลงนะจ๊ะเอาคนละเพลงก็พอมันเลยเวลาคำคำเดียวจากอิลสลิกนะครับก้อนคำจากเบนซ์ปรีชาลองฟังแลเวอร์ชันจีนของพี่เสกนะจ๊ะฉันยังอยู่ทั้งคนจากนัทศักดาธรยินดีที่จะทำจากนาราโน่ด้วยเจสซัมโซมจากไมโครนะฮะโมนิก้าน้ำไม่อยู่ป่ะยังน้ำอินนี่มานาอยู่ไหมถ้าไม่อยู่จะตัดทิ้งไปก่อนเนาะพงเทพกระโดนชำนาญคิดถึงบ้านนะครับรักครั้งแรกบางแก้วมาน้ามานีอยู่ไหมเอ่ยมาน้ามานีเมื่อกี้ทักมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำเมื่อกี้ละตั้งแต่ช่วงเมื่อกี้ละนะฮะจริงมีคุณฟองบอกว่าเพลงอะไรก็ได้ดีเจทุกเพลงอยู่แล้วพี่หนูว่าขอเพลงมานะให้กับกบเจสุโขทัยครับฝากบอกด้วยยกแก้วด้วยคนข้างหลังรออยู่คนข้างหลังรออยู่นะจ๊ะอิลสลิกครับอิลสลิกนะครับแล้วก็ยังมีค็อกเทลเนาะที่ขอไว้เวอร์สครูนี้นะครับนะวันนี้มากันแน่นทีเดียวเอาคนละเพลงพอนะจ๊ะใคร2เพลงตัดทิ้งแต่ของมักคงได้อยู่ว่าตอนช่วงท้ายรายการ

0: ิสเล็กนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคำคำเดียวอิสเล็กเป็นแรปเปอร์ที่ไม่ต้องใช้ AI ไม่ต้องใช้ไออะไรนะออโต้จูนนะครับเพราะว่าเสียงเขามีมาตรฐานอยู่แล้วนะครับพี่สนนี่ส่งแกงผักกาดขมใส่ไก่พันมาด้วยอันนี้เพลงของแนตตี้ใช่ไหมก้อนคำของเบนซ์ปรีชานะฮะโอ้โหมาแนวสไตล์อินดี้ลูกทุ่งเลยทีเดียวเอามาโจ๊กกันสักเพลงขั้นกลางนะครับนี่ดนตรีละแคนขนาดนี้เน
1: า
0: ะ
1: ละเว้นว่าเด้อละนางคำหักเจ้าบ่เคยเฒ่า
0: ฟังเพลงแล้วนึกถึงลุงดิ่งเลยอ่ะ
1: เจ้าบ่เคยเฒ่าแห่งเหี่ยวอายบ่เคยล
0: ดเอามาละวงกันหน่อยละวงกันหน่อยเร็ว

จังหวะโจ๊ะดีเหมือนกันนะเนี่ยเพลงนี้ชื่อว่าฉันยังอยู่ทั้งโคไม่ใช่สิชื่อเพลงว่าก้อนคำนะครับเพลงนี้จากเบนซ์ปรีชาปัดไผ่เมืองเลยนะฮะอาจักลูกทุ่งอินดี้อีสานราชแวบไปหาทางด้านนี้หน่อยไปเพชรจีนปะเออนี่พี่เสกบอกว่ารอฟังลองฟังแลนะจ๊ะเมื่อกี้พี่เสกโทรศัพท์มาหลังไมค์บอกว่าชอบมากเลยมุกน้องหงส์ร้อนปูปลาน้ำเต้าเมื่อกี้นะฮะเคยลงไก่ไปแล้วกำไรเยอะแต่ลงปูไปลงไปลงมาอ้าวขาดทุนเฉยนะฮะออกปลาออกน้ำเต้าเฉยเลยนะฮะชอบจังเลยน้องหงส์ร้อนนี่เป็นคนที่มุกเยอะนะเห็นอย่างนี้นะนี่ลองฟังแลครับในเวอร์ชัน AI จีนไทยนะฮะที่ขอไว้จากพี่เสกร้อนด้วยไฮสหกัจจาด้วยกันนะฮะพี่สากัจจาพี่บิ๊กนะครับจากอินเดียสงสัยอยากจะคุยกับใน YouTube แต่ไม่รู้จะคุยอะไรนะคุยภาษาไทยไม่ได้สากัจจาอ่ะมาทักทายกันช่วงนี้นะครับพี่แชมป์ส่งรูปมาด้วยพี่อ่องแอบส่งเพลงมาด้วย

พลง AI นะครับนี่เลยนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังเลยนะฮะลองฟังแล้ววันนี้หลายเวอร์ชันเนาะเอาไปทำหลายเวอร์ชันหลายรูปแบบจริงๆเลยนะครับนะเดี๋ยวเพลงจากนัทสดาธรเดี๋ยวเคลียร์เพลงกันก่อนช่วงนี้ยังไม่คุยยาวเดี๋ยวเพลงจะไม่หมดกันเมื่อกี้น้องของน้องอยากฟังเพลงนี้ใช่ไหม

จากณัฐศักดาธรนะครับชื่อเพลงว่าฉันยังอยู่ทั้งคนนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยฉันยังอยู่ตรงนี้ไม่ได้หายไปไหนนะครับอ่ะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้วันนี้มีข่าวหลายข่าวที่น่าสนใจเนาะวันนี้ช่วงกลางวันก็มีข่าวเกิดเหตุการณ์ยิงกันที่กาฬสินธุ์ที่เป็นศาสดีฮะที่เป็นทหารที่เขายิงกันน่ากลัวมากเลยนะฮะอันนั้นคือเขาบอกว่ามีปัญหากันเรื่องการทำงานจะมีการให้ยกย้ายตำแหน่งนะฮะย้ายตำแหน่งไปปฏิบัติหน้าที่ที่อื่นไม่พอใจกันทะเลาะกันใช้ปืนยิงเลยโอ้น่ากลัวมากเลยนะตายคาที่เลยทีนะฮะนี่ต้องระมัดระวังเนาะนะฮะคนเราทำงานด้วยกันที่ไม่รู้หน้าไม่รู้ใจนะบางครั้งบางทีนี่คิดอะไรอยู่ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่น่าจะมีปัญหาเรื่องของการเงินนี่แหละเห็นบอกว่ามีปัญหาเรื่องสัสดีนะครับที่เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารเนี่ยก็มีเรื่องการเงินอาจจะเป็นอย่างนั้นนะฮะนะครับอีกข่าวหนึ่งนะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับสายใหม่ต้องรอดนะฮะร้องหมอดูชื่อดังหลอกทำพิธีแก้กรรมคุณผู้ฟังเรียกว่าจะสามารถเรียกสามีให้คืนกลับมาได้สูญเงินไปกว่า40 ล้านบาทนะฮะซ้ำร้ายเขาแจ้งความพึ่งตำรวจกลับโดนตบทรัพย์อีกนะฮะนับแสนทีเดียวคดีไร้ความคืบหน้านะครับนางสาวคนนี้นะครับเขาบอกว่าเขาทำอาชีพอยู่บริษัทหนึ่งที่ฮ่องกงนะครับก็มีแฟนอ่ะนะบอกว่าติดต่อให้ดูหมอดูผ่าน Facebook หลังจากนั้นหมอดูก็ชักชวนให้มาคุยผ่านแอปนะฮะขอวันเดือนปีเกิดต่างๆนะครับนะฮะหมอดูได้ส่งน้ำมันพรายมาให้ด้วยพี่โอส่งน้ำมันพรายมาให้ใช้พร้อมแนะนำวิธีการแก้กรรมนะเพื่อจะได้ดึงผัวเก่าได้กลับมาอุ๊ยดึงผัวเก่ากลับมามิ้นฮะมิ้นอยากได้นี่มั้ยอยากได้น้ำมันพรายมั้ยเผื่อผัวเก่าจะกลับมานะมิ้นนะปรากฏว่านางเอาน้ำมันพรายมาใช้ได้ 2-3 วันปรากฏว่าฝันร้ายฝันหาผีสัมภเวสีรู้สึกหลอนมากกลัวมากตอนแรกนะฮะแต่ก็รู้สึกว่ามันน่าจะขลังจริงนะฮะก็น่าจะแก้กรรมได้จริงอะไรอย่างงี้ปรากฏว่าทำไปทำมาหมอดูที่ว่าเริ่มอ้างนะฮะมีการเรียกรับทรัพย์เงินครั้งละ 70,000 บาทไปถึงหลักแสนทีเดียวรวมๆแล้วเนี่ยหลายล้านบาททีเดียวในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใช้เงินเก็บตัวเองจ่ายตลอดเลยนะฮะก็บอกว่าให้ไปยืมเงินมาสิไม่มีตังค์ก็ยืมตังค์มาสิอยากได้ผัวเก่ากลับมาไม่ใช่เหรอไงนะฮะสุดท้ายสุดแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะแบบนี้โดนหลอกแน่นอนนะฮะสุดท้ายสุดก็เลยเข้าร้องกับตำรวจปรากฏว่าตำรวจเองก็ไม่ได้ตามคดีให้ต่างๆนานานะฮะตำรวจก็เรียกค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีนะฮะก็ปรากฏว่าสุดท้ายก็มาร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอดนะฮะหมอดูช่วงนี้หมอคือไม่เข้าใจเหมือนกันหลายคนที่เป็นผู้หญิงนะจะชอบเหลือเกินกับการแก้กรรมอะไรนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะฮะก็วันนี้ก็มาร้องกับสื่อนะฮะมาร้องกับสื่อนะครับว่าโดนหลอกนะฮะก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะฮะดื้อจะดื้ออยากจะแก้กรรมไหมแก้กรรมแก้แบแก้กรรมมาเออนะฮะอ่ะก็เป็นข่าวที่นำมาเล่าให้ฟังแก้แบแก้กรรมนะจ๊ะแหมนะฮะอ่ะพี่สนว่าดีเจครับแก้กรรมไม่สนนะฮะดื่มนิยมไทยวันนี้พี่สนว่าดีเจครับวันนี้มีนิยมไทย1แก้วมาฝากสำหรับสายแก้กรรมทั้งหลายนี่ส่งนิยมไทยมาให้1แก้วนะฮะนิยมไทยพร้อมกับมะนาวด้วยนะฟังเสียงนะฮะนี่ฟังเสียงยินเสียงมั้ยนี่ฮะพร้อมกับโซดาตราสิงห์นะฮะนี่นะฮะวันนี้ก็ยังไม่วายนะฮะยังไม่วายนะฮะนี่นะฮะวันนี้จัดเป็นโซดาตราสิงห์พร้อมกับในส่วนของนิยมไทยแทนว่าวันนี้ไม่กิน S99 ในพิศนนะ อ่ะทักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันนะฮะในช่วงเวลาค่ำคืนนะครับฟังเพลงฟังข่าวกันไปนะตำรวจเรียกเงินอีกแล้วเมื่อไหร่ทนายหนุ่มจะเรียกเงินสักทีทนายหนุ่มต้องเล่นกลางวันพี่กลางคืนเขาไม่ฟังเขาหลับอยู่นะฮะใจสมๆพี่โอ้เปลี่ยนจากแก้กรรมเป็นอะไรอ่ะเป็นแก้เต๋วได้ไหมฮะไม่ได้พี่ธวัชชีไม่ได้เลยนะฮะใจสมๆครับงานจากไมโครนะฮะไมโครนะเดี๋ยวมียินดีที่จะทำนะครับมีมดในแก้วน้ำเดี๋ยวมีเพื่อชีวิตที่ฟัง2เพลงมีมดในแก้วน้ำแล้วก็พงเทพกระโดนชำนาญเริ่มใหม่กันอ่ะใจสมๆครับนะ

0: พลงจากนาราโน่นะครับนี่คือยินดีที่จะทำนะครับมีอะไรที่ไม่ยินดีบ้างเอ่ยเคยไหมยินดียินร้ายนะฮะคนเรานี่การจะยินดีหรือไม่ยินดีมันดูด้วยตาออกนะมันดูด้วยดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจบางเรื่องที่รู้สึกว่าไม่อยากจะเข้าใกล้ไม่อยากจะทำไม่อยากจะไปยกข้องเกี่ยวเนี่ยสายตามันจะออกเลยนะฮะแต่มันต่างกันนะอย่างคนบ้านนอกเนี่ยนะคนรอบนอกเนี่ยนะเวลามีการมีงานบุญต่างๆเนี่ยคนจะไปช่วยกันเยอะนะแต่คนในเมืองคนกรุงเทพคนเมืองหลวงเนี่ยไม่ค่อยมีส่วนร่วมสักเท่าไหร่ส่วนมากจะเห็นแก่ตัวพี่อ้อบอกว่าไปอยู่กรุงเทพได้หลายปีเนี่ยเห็นหลายอย่างนะเนี่ยของคนเมืองกรุงเมืองใหญ่นะครับเห็นอะไรหลายอย่างของคนเมืองกรุงเมืองใหญ่นะครับเนาะอย่างเช่นในเรื่องราวของความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้แต่ละอาชีพไม่มีใครสนใครในเมืองหลวงเมืองใหญ่ในเรื่องจริงนะฮะในเมืองหลวงเมืองใหญ่จะมีความแตกต่างกับต่างจังหวัดนะฮะไม่มีใครสนใครใครได้ผลประโยชน์คือดีใครได้ผลประโยชน์คือดีใครไม่ได้ผลประโยชน์คือด่าแหลกหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนาะการกระทบกระทั่งกันหลังยะล่าสุดก็ข่าวเรื่องวินมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเรื่องหลายราวนะฮะผลประโยชน์ไม่ลงตัวหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะก็เป็นความเห็นแก่ตัวที่เกิดขึ้นนะฮะดาวจิบอกว่าขอบคุณสำหรับเพลงครับเกือบให้แล้วดีเจเกือบมาได้ฟังแล้วกันดาวจ้าดาวจ้าวะดาวจี้อยู่ไม่ออนดีแล้วนะครับไม่ต้องไปอยู่เมืองหลวงเมืองไกลเดี๋ยวไม่มีตังค์ใช้นะครับเนาะพี่สนบอกว่าดีเจครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการดูดวงนี่นะฮะเคยมีกรณีเหมือนกันนะดูดวงนี่หมอดูคู่หมอเดานะนะฮะพี่สนว่าจำกรณีของเต๋าสมชายที่เคยมีวิวาทกับหมอรักฟันธงนะฮะฟันธงนะฮะฟันธงนะฮะบอกว่าเต๋าสมชายบอกว่าเตือนนะฮะหมอรักอย่ามายุ่งอย่ามาพยากรณ์อย่ามาทำนายเรื่องส่วนตัวไม่งั้นจะทำนายให้เองว่าปากแตกภายใน5นาทีโอ้โหหมอรักหายไปเลยนะฮะเออในเรื่องจริงเหมือนกันนะครับหมอดูนี่บางทีก็คู่หมอเดานะฮะเดาไปเรื่อยนะฮะอะไรไม่รู้นะฮะเป็นความเชื่อนะครับแต่คนเมืองกรุงนี่เขาเล่นแรงเลยนะจัดไปนะฮะว่ากันไปนะฮะยังค้างเพลงอยู่ตอนนี้ขอเคลียร์เพลงก่อนเมื่อกี้มีบางแก้วใช่ไหมเอางี้ขอเปิดบางแก้วก่อนรักครั้งแรกหัวใจก็แตกสลายเดี๋ยวจบบางแก้วจะมีเพลงเพื่อชีวิตให้ฟัง2เพลงนะฮะมีมดในแก้วน้ำที่ยายน้ำขอมานะครับแล้วก็มีพงเทศกระโดนชำนาญคิดถึงบ้านนะครับมานะมณีอยู่ไหมเอ่ยคุณผู้ฟังที่ขอเพลงมานะมณีปิติชูใจของพงศิษย์อยู่ไหมฮะจริงๆมีลิงธมโณด้วยนะของมงเทพนะไม่รู้อยู่เปล่านะพี่อิงนะครับแล้วของมาร์คคุงที่ขอมาจะออกแนวเพื่อชีวิตหน่อยช่วงนี้นะครับขอปรับอารมณ์เพลงแต่ก่อนจะไปเป็นเพื่อชีวิตขอบางแก้วก่อนบางแก้วพันไทยนะฮะนี่นะครับอ่ะสหกัจจานะฮะ good life นะครับเป็นการไลฟ์ที่ดีมากๆเลยนะอ่ะมางั้นฟังเพลงต่อแล้วกันในช่วงนี้นะครับ
1: ถึงไม่เกลียดแต่เธอก็ไม่เคยรัก
0: บางแก้วพี่ไม่ใช่โกลเด้นพี่

พลงนี้พี่อมค็อกเทลนะครับได้พี่ปูพงศิษฐ์นะครับมาร่วมร้องด้วยมีคนบอกว่าโอ้โหเอาพี่ปูพงศิษฐ์มาแหกปากพี่ปูไม่เหนื่อยเลยไม่ดูอายุอนามเลยใช่ไหมพี่โอ้ก็เป็นสีสันและกันสีสันบันเทิงนะฮะเดี๋ยวนี้ศิลปินต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยการเอาศิลปินเพื่อชีวิตลูกทุ่งมาฟีเจอริงเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกนะแต่ว่ามันมียุคหนึ่งนะย้อนกลับไปเกือบ20ปีที่แล้วเนาะตอนที่สมัยพี่ตูนบุรีสแลมเอาสิริพรนำไปพงมาฟีเจอริงอะเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเป็นจังใดละนอกความฮักนะฮะแปลกแหกชาวบ้านมากฉะนั้นก็เริ่มมีมาเรื่อยๆก็เริ่มมีมาเรื่อยๆเอาศิลปินร็อกมาร้องกับลูกทุ่งบ้างเพื่อชีวิตบ้างจนถึงยุคปัจจุบันนี้ก็เลยเป็นเรื่องปกติไปแล้วสมัยก่อนเขาจะไม่รวมกันเลยนะฮะก็จะมีแต่พี่ป้าในคารินที่ร้องเพลงแก้วตาขาดรอค่ะที่แหวกชาวบ้านมากตอนนั้นกับวิทัยเปิดที่ร้องเพลงต้นนิ้วริมทางเพลงรักแท้นี่คือหลอกลวงที่อยู่ดีก็มีเพลงลูกทุ่งเนี่ยโผล่เข้ามาในอัลบั้มเพลงสตริงเนี่ยฮะก็แหวกแปลกชาวบ้านมากก็เลยเริ่มมีกระแสมาเรื่อยๆเลยตอนนั้นนะครับอันนี้มาคงขอมาครับจากฉันถึงเธอนะครับนะมาอาพิวนี่โอ่งยังอยู่นะฮะนึกว่าหลับไปแล้วนะยันน้ำอุบลมาคาราบาวความเชื่อใช่หนึ่งเพลงเหมือนกันพี่ดวงคาราบาวความเชื่ออันนี้ก็เป็นเพลงดังเหมือนกันก็จะเอาศิลปินเพื่อชีวิตมาร่วมฟีเจอริงกับเพลงสตริงก็แปลกดีนะฮะมามี2เพลงเพื่อชีวิตที่ขอมา3เพลงเพื่อชีวิตแล้วกันนะฮะ3หรือ4เนี่ยนะเหมือนจะเป็น4ด้วยซ้ำนะเมื่อกี้พี่ออฟทอลอ2พี่ออฟทางลง2โทรศัพท์มาหลังไมค์มาเมาส์กันหลังไมค์ว่าวันนี้ไปปฏิบัติหน้าที่มาเนี่ยฮะกิโลเมตร30 35นะฮะอยากฟังสิทธิ์ของเธอมาด้วยอ่ะเดี๋ยวปิดท้ายก็ได้อ่ะนะฮะได้ครับเดี๋ยวมาให้ฟังเพลงนี้ดีกว่ามดในแก้วน้ำครับอาจารย์เอกพี่โออาจารย์เอกพงเทพกระโดนชำนาญครับคิดถึงบ้านอะไรเอียมานะนี่อยู่ไหมเอ่ยนี่อยู่ไหมครับอยู่ไหมถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งเดี๋ยวถ้าไม่อยู่จะวินจะข้ามไปก่อนจะให้เป็นลิงทมนแทนของพงเทพกระโดนชำนาญเพราะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินเดี๋ยวมันจะเลยเวลานะฮะเนาะเท่าที่มีอยู่นะฮะแต่พงเทพนี่อยู่นะครับพงศิษย์ไม่แน่ใจถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์ถ้าไม่อยู่จะข้ามไปเลยนะฮะเอาเฉพาะคนที่อยู่ก็พอเนาะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปมามดในแก้วน้ำครับนะพี่สนว่าดีวันนี้พรุ่งนี้จะทำกุนเชียงยำซะหน่อยหนึ่งเดี๋ยวรอชิมเลยพี่สนพ่อครัวนะฮะคุณผู้ฟังไทยช่วยไทยคุณฟังหมดหรือยังคนละครึ่งหมดหรือยังถามหน่อยพี่จะยังเหลืออยู่นะพี่จะได้2อันเอาของแม่มาใช้

ชื่อเพลงว่ามดในแก้วน้ำนะครับอาจารย์ไข่มริหัวหน้าอาจารย์เองนั่นเองครับนะฮะน้องของรอดเมื่อกี้บอกว่าพูดถึงเรื่องของอะไรนะแก้กรรมน้องรอดบอกว่าแก้กรรมง่ายนิดเดียวค่ะก็แบสิคะลาตีสวัสดิ์ปลอเลวภูยิ่งใหญ่ไปหลับแล้วนะฮะส่งข้อความตั้งแต่ช่วง3 ทุ่มกว่าเมื่อกี้ละ ไม่ใช่สิช่วงเวลาของ23 นาฬิกากว่าเมื่อกี้ละนะฮะ

เอาละครับจบไปกับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าคิดถึงบ้านนะขอมานะครับนะเดี๋ยวนี้ร้านไหนทำช้าเจนซีไม่รอนะกะโดนชำนาญออกมาเลยว่าเจนซีนี้เขาต้องไวใช่ไหมต้องไวอย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังอีกหนึ่งเพลงเป็นเพลงเพื่อชีวิตนะพี่โอ้คุณผู้ฟังนะฮะชื่อเพลงว่าลิงทะโมนอันนี้ขอมาจากพี่อิงนะฟังในแอปนะครับเป็นเพลงเพื่อชีวิตนะเอ๊ะเพลงนี้เปล่าพี่เอ็มที่พี่เอ็มเคยขอว่าที่มันเป็นเวอร์ชันปอบผีฟ้าเพลงอะไรนะฮะมันเป็นเพลงนี้เปล่าที่จะตลกมากเลยโว้ยดีจ้าครับขอเพลงของพงเทพหน่อยไม่ใช่เวอร์ชันนี้ครับอันนี้เวอร์ชันปอบผีฟ้าแล้วไอ้มันเป็นยังไงเวอร์ชันปอบผีฟ้าเออมันก็เหมือนจริงๆผีฟ้าเอ้ยมะคุงรู้จักปอบผีฟ้าป่ะผีฟ้าเอ้ยหมูเห่าเต้นรำหรือดนตรีมันเหมือนเพลงนี้เหมือนเพลงปอบผีฟ้าพี่เอ็มอรันวาสีหรือว่าดนตรีเวอร์ชันปอบผีฟ้าดีเจนะครับชื่อเพลงว่าลิงทะโมนนะฮะใช่เวอร์ชันนี้ไหมฮะพี่อิงเจเปิดถูกใช่ไหมเปิดถูกแล้วนะเจเปิดผิดเวอร์ชันอีกนะบางเพลงเนี่ยเขาไปทำเป็นดนตรีหลายแบบเป็นร้องสดบ้างเป็นดนตรีโฟกบ้างอะไรอย่างนี้นะครับมาลิงทะโมนครับพงเทพกระดานชำนนกระโดนชำนาญครับนะเวอร์ชันปอบผีฟ้านะฮะ32 ธันวาอุบลยังไม่หลับนะอโลนนะฮะสาร

0: พลงเพื่อชีวิตบางท่านบางทีเราก็เข้าใจยากเหมือนกันในเนื้อหาต้องการสื่อออกมานะครับชื่อเพลงว่าลิงทำโมนนะฮะเป็นไงบ้างฟังแล้วเป็นไงบ้างเนื้อหาได้นะแต่ดนตรีรู้สึกจะแปลกไปหน่อยนะฮะพี่เอ็มรันวสิว่านี่เป็นเวอร์ชันปอบผีฟ้าครับดีเจเวอร์ชันปอบผีฟ้านะครับอ่ะเหมือนไหมล่ะเหมือนเพลงปอบผีฟ้าไหมล่ะพี่อิงก็สรรหาเพลงมาเปิดนะอาม่าคงนุชเคยดูปอบผีฟ้าไหมครับเคยเนาะปอบผีฟ้านะผีฟ้าเอ่ยอ่ะอันนี้ให้ฟังตัวอย่างนะนี่เมื่อคืนเปิดหนังผีไป
1: ผีฟ้าเอ่ยแสนสุดโศ
0: กเห็นไหมเหมือนกันเป๊ะเลยก๊อปปี้ดนตรีกันมาเปล่าเนี่ยโปเต้โปเต้ร้องเพลงปอบผีฟ้าหน่อยสิโปเต้อยากฟังโปเต้ร้องเพลงปอบผีฟ้าครับได้ปะเหมือนมากเลยดนตรีเดียวกันเป๊ะเลยนะเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเตรงเอาเสมือนทีเดียวนะฮะตลกมาดิเจช่วงนี้มีคลิปผีอีกไหมจ๊ะมีพี่เดี๋ยวส่งให้ดูมีพี่มีนะฮะคุณฟังเชื่อว่าผีมีจริงปะถามหลายรอบแล้วผีมีจริงไหมมีไหมหรือมีหรือไม่มีเอางี้ก่อนที่จะถามว่าคุณฟังเชื่อว่าผีอ่ะถ้าคุณฟังเชื่อว่าผีมีจริงเนี่ยคุณฟังว่าเชื่อว่าผีเนี่ยจะกินเครื่องเส้นได้ไหมเออถามไผ่ที่ถามโปเต้ไหมถามสาราก็ได้อ่ะสาก็จะฟังรู้เรื่องอีกสิ่งนี้เชื่อว่าผีมีจริงไหมสิ่งนี้เชื่อว่าผีเนี่ยสามารถจะกินเครื่องเส้นได้ไหมเราก็เห็นเครื่องเส้นที่มันวางไว้ตามถนนหนทางเนาะเออต่างๆนานาเนี่ยเออนะครับคิดไว้ว่ามีจริงหรือเปล่านะครับบาซูก็ร้องเหมือนกันเพลงนี้ใช่ฮะบาซูนะฮะนี่ว่าผมไม่ได้ดูเลยปอบผีฟ้านะผีฟ้าเอ่ยหมู่เฮาเต้นรำอันนั้นเวอร์ชันแดนซ์ครับพี่เวอร์ชันแดนซ์นะฮะดาวจีว่าถ้าเปิดอีกสัก5นาทีนี้ผมจะขึ้นฟอนแล้วนะฮะเจ้าจะเข้าทรงแล้วนะฮะพี่หัวดีเจครับมีสิครับก็กินก็เส้นอะไรอ่ะก็เส้นก็กินได้ครับรสชาติมันจะจืดๆหน่อยนี่มีคนบอกนะว่าของเส้นไหว้ที่เราไปไหว้ผีไหว้ต่างๆนะถ้าเรามันกินรสชาติมันจะจืดนะรสชาติมันจะจืดเขาว่าอย่างนี้นะฮะนี่จะเป็นเชื่อนะว่าเขากินได้นะครับเพราะว่าเคยดูรายการหรือว่าดูคลิปต่างๆมันเคยมีจริงๆมันเคยมีจริงๆครับมันเคยมีเขายกกินเลยอยากเห็นไม่ได้อยากเห็นจะส่งให้ดูนะฮะมีมือดำๆมาจับเครื่องเส้นนะครับแล้วก็มีจังหวะที่ยกกินด้วยเออนะฮะอันนี้ถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เลยกันตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ลบหลู่ผีคือสัมภเวสีเขาคือวิญญาณที่เร่ร่อนต่างๆนะที่เขามากินนะฮะเพราะนั้นของเส้นของไหว้เป็นไปได้อย่าไปกินนะฮะเพราะมันอาจจะเป็นอะไรอย่างมันเป็นของเขาแล้วฮะเออไม่ใช่ของเรานะฮะใช่ไหมครับ MA นะฮะต้องถามนี่นะฮะพี่นกนะฮะพี่นกก็โผล่มาเหมือนกันนะฮะพี่อิงบอกว่ารอดูคลิปด้วยใช่ไหมงั้นเปิดอีกหนึ่งเพลงดีกว่าตอนนี้ใกล้จะเที่ยงคืนแล้วนะครับเดี๋ยวให้ฟังเพลงนี่เพลงนี้ดีกว่านะรอนานละเมื่อกี้ขอไว้จากพี่ออฟทอลอนะฮะพี่ออฟทางหลวงนะครับทอลอ2นะครับนะฮะสิทธิ์ของเธอครับนะวันนี้มีนักร้องไม่เอ่ยวันนี้มี 2-3 คนเหมือนเดิมเดี๋ยวหลังเที่ยงคืนก็เปิดนักร้องกันนะครับนักร้องซ่อนแอบ

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าสุดของเธอนะครับเพลงจากอัศนีวสันต์ด้วยที่ขอไว้นะครับตอนนี้เที่ยงคืนเป๊ะแล้วขอหนึ่งเพลงไหมเดี๋ยวเรามาช่วงท้ายรายการกันเที่ยงคืนกันแล้วเวลาไวเหมือนกันเมื่อกี้มาร์คคงอยากฟังเพลงการเวลาพิสูจน์คนใช่ไหมครับงั้นฟังเลยเอาเวอร์ชันร้องสดกันละกันหลบลิขสิทธิ์นะครับเพลงนี้เลยนะครับ

ป็นเวอร์ชันร้องสดนะครับที่พี่โอมร้องเอาไว้ด้วยเพราะทีเดียวนะเวอร์ชันนี้นะฮะอลังการมากเลยยิ่งใหญ่นะฮะนี่เลยเอาละครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันสำหรับเพลงนี้นะครับปิดกันในค่ำคืนนี้นะจ๊ะเอาล่ะช่วงนี้เที่ยงคืนกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้ร่ำลาคุณผู้ฟังที่ฟังกันทางแอปพลิเคชันนะครับพี่โอ๊คพี่สนส่งอะไรมาเนี่ยนักฟุตบอลเหรอฮะ

ิโซดไม่หลับไม่นอนนะเนี่ยนะฮะนะครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวร่ำลาคุณผู้ฟังกันก่อนอะไรกันกับเพลงพร้อมมาเดี๋ยวใครที่ยังไม่หลับนะฮะก็อย่างพิโซดนี้ยังไม่หลับจะนั่งชิลต่อใช่ไหมนั่งดื่มหรือว่านั่งกินกับแกล้มต่อนะฮะก็เดี๋ยวไปฟังเพลงพร้อมกันต่อนะฮะในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนไปในแอปพลิเคชันนะครับส่วนใน YouTube เดี๋ยวเราจะไปฟังนักร้องซ่อนแอบกันวันนี้มี3เพลงที่จะมาเปิดให้ฟังกันหรือว่าจะเป็นใครเดี๋ยวรอติดตามกันละกันนะฮะขอบคุณ True Detect ด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะเลือกเบอร์ใหม่เบอร์สวยซิมใหม่เบอร์มงคลนะฮะเลือกซิมจาก True ดูบอลนะครับนะฮะจากซิม True นะครับเน็ตอินเทอร์เน็ตความเร็วนะฮะที่หลายๆคนสามารถเลือกโปรโมชั่นแพ็กเกจได้อยากดูบอลไม่สะดวกก็ต้องเลือกใช้ซิมจาก True แล้วก็ Dtac ได้เลยทั้งแพ็กเกจรายเดือนและระบบเติมเงินนะฮะสามารถที่จะสมัครแล้วก็สอบถามเลยที่ศูนย์บริการ True นะครับแล้วก็ที่ร้านใกล้บ้านคุณได้เลยนะครับนะฝากด้วยที่เชียงใหม่อย่าลืมกับร้านยำปูม้าจากยอดช่วงนี้เขามียำไข่ปูด้วยมาคุงยำไข่ปูนะฮะยำไข่หมึกโอ้โหมากับจานเบิ่มๆเลยนะฮะที่ยำปูม้าจากยอดนะยำไข่ปูยำไข่หมึกนะฮะแล้วก็มีไข่แดงเค็มนะฮะยำผสมกันมามีเส้นมะม่วงนะฮะมีข้าวโพดยำรวมมาเลยเติมมะนาวเพิ่มความนัวนะฮะเติมผงนัวสักหน่อยหนึ่งรับรองว่านัวแซ่บแน่นอนที่ยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่แวะไปใช้บริการได้เลยนะครับแล้วก็ฝากร้านเจ๊ยาวด้วยนะฮะข้าวต้มบาทเดียวครับชื่อข้าวต้มเฉยๆนะแต่ที่นี่เมนูหมูกรอบเด็ดมากๆเลยหมูกรอบดีมากๆเลยมาคุงนะฮะกรอบนอกนุ่มในมีชั้นมันชั้นของหนังข้างนอกที่มีความกรุบกรอบนะฮะไปลองกันได้ที่ร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบาทเดียวนะฮะหมูกรอบหรือจะเป็นในส่วนของไก่กรอบคั่วเค็มเมนูปลานี่อร่อยมากเลยตัวใหญ่บึ้มๆเลยนะฮะไม่ขาวแน่นอนนะฮะเจอกันได้ที่ร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบาทเดียวนะครับฝากใช้บริการด้วยนะจ๊ะใครอยู่เชียงใหม่ก็อย่าลืมแวะไปใช้บริการด้วยนะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังเล็กๆกันนะฮะที่กำลังฟังอยู่ในแอปพลิเคชันทาง FM นะเดี๋ยวไปฟังนักร้องซ่อนแอบกันต่อเดี๋ยวปิดด้วยเพลงอื่นๆดีกว่านะที่ส่งมาในค่ำคืนนี้นะครับเอาอะไรดีเดี๋ยวไปฟังนักร้องกันนะฮะแอบข่มอารมณ์น้อยใจไหมปิดท้ายในคืนนี้นะฮะโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับไปเจอทาง YouTube นะจ๊ะบ๊ายบายคืนนี้ราตรีสวัสดีครับ

เพลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

BP Radio และ Line ID FM975คุณกำลังฟัง BP Radio Online Thanks for listening to BP Radio Online Thailand

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456

ำลังฟัง DP Radio ขอทุกเพลงคลอได้ที่ Facebook DP Radio เพลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio